0: เป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้ว
1: ได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพ
1: แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์

0: ผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็น
1: ส่วนประกอบก็มีลายหางเกิ่นนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับครับหลังจากเราแกะ
0: เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี้เป็นสถานที่ประทับ
0: ที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของ
0: ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน
4: ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: ให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือน
6: เส้นเลือดในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีนวลโนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซิร์ฟ
7: พร้อมกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: สิ่งที่ดีมองดูเข้าใจที่ถูก
9: ท่านอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิ

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
2: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
3: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดา

0: อย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในโต๊ะหมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
1: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
2: อารมณ์6
0: ของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
3: อยากได้อีกอยากได้อีก
0: อยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
3: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลย
1: อันอะไรก็ฉุดไม่อยู่พลาดพิงค่าอีกแล้ว
3: อีกนิดนึง
1: จะรอด
0: ไปแล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะ
2: เฮ้ยเฮ้ยชัว
0: อ้าวๆๆใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตอมบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
3: ้บินบินบินบิน
1: ถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
4: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันถ้า

0: 3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะ
1: ครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทํานองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
2: ทั้งความรู้และก็ได้นําเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
3: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู
4: ่รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: แต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่าน
1: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โ
3: หดับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
4: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
5: ทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
3: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่าน
6: เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
7: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มี
6: ครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
0: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
6: โอ้ย
8: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับ
9: อากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
10: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
7: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
10: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะ
7: ในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
10: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
9: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
10: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแก
12: เด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
9: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
10: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
11: ครับ
7: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะไป
10: แจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติ
7: ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้

0: DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับ
1: 4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็ก
2: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้ว

0: แต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
1: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
0: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
1: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
2: ผมด้วยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
3: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยเย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
0: Let's go
1: หน้าห้างนี้มาก่อน
3: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับวังเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
1: ไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
0: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
1: นักเซ็นทรัลนครปฐมเด็ก
0: ที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
3: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อสาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
3: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
0: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโลก
1: เขาไปช่วยอั้งโลกเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
3: แต่ว่าอั้งโลกก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
0: ที่อั้งโลกทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรง
3: สนุกมากๆเลยค่ะ
0: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผล
4: Are you

0: สื้อผ้าคือภาพอะไรเอ่ยภาพ A นั่นเองและภาพ B ค่ะกำลังเช็ดกระจกทำความสะอาดกระจกฉะนั้นมีคำว่า clean กระจกคืออะไรคะ
1: window
0: ฉะนั้นคำนี้ค่ะ clean the windows
1: clean the windows
0: โอเค and next สุดท้ายแล้วของเราที่เราจะทบทวนคุณอกยังไม่ขึ้นภาพแต่คำนี้
1: water the plants
0: น่าจะมีความหมายว่าอย่างไร
1: ต้นทาง
0: เด็กๆต้นทางปลายทางเคยเจอคำนี้ไปแล้วใช่หรือไม่รดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะอันนี้คือคำที่เราเคยได้เรียนรู้กันไปแล้วในชั้นป.4นะคะทีนี้เรามาลองดูคำศัพท์ใหม่ค่ะคำศัพท์ใหม่ของเราคำแรกคุณนกให้ดูภาพก่อน look at the picture ถูพื้นเราใช้คำว่าอะไรดีถูพื้นได้ยินเสียงแว่วๆแล้วตัว M ค่ะ the first letter M mop อะไรพื้น mop อ่านตามคำ mop the floor
1: mop the floor
0: mop the floor คือถูพื้นเมื่อสักครู่ได้ยินเพื่อนพูดคำนี้ไม้ mop ใช่ไหมเราบางคนเรียกไม้ถูพื้นว่าไม้ mop ฉะนั้น mop the floor คือถูพื้นนั่นเองภาพถัดไปค่ะกวาดบ้านหรือกวาดพื้นนั่นเองใช้คำว่าอะไรเอ่ย begin with letter S เก่งมาก sweep the floor okay say it louder please sweep the floor
1: sweep the floor
0: okay great ถ้าถูพื้นใช้คำว่าอะไรนะ
1: mop the floor
0: กวาดพื้น
1: sweep the floor
0: เยี่ยมมากถัดไปค่ะภาพนี้ค่ะล้างจานล้างจานใช้คำว่าอะไรเอ่ยล้างคือคำว่า
1: wash
0: wash อะไรเอ่ยจาน wash ลองดูค่ะ wash the dishes
1: wash the dishes
0: wash the dishes สังเกตคำว่า dish เติม es ด้วยแสดงว่าเราล้างจานแค่หนึ่งใบไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ใช่นะคะ wash the dishes ถัดไปทิ้งขยะค่ะใครทราบบ้างเอ่ยคำนี้ค่ะฟังก่อนนะ listen carefully ค่อนข้างยาวค่ะ take the trash out คือการนำขยะไปทิ้งนั่นเองนะคะถัดไปคำสุดท้ายค่ะปัดฝุ่น furniture ใช่ไหมต้องมีคำว่าอะไรแน่นอนfurniture แต่ปัดฝุ่นใครทราบมั่ง begin with letter D กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้อง match the pictures with the faces ให้จับคู่รูปภาพนะคะกับวลีให้ถูกต้องนั่นเองโอเค everybody please open your workbook to page 28หน้าอะไรเอ่ย28นั่นเอง28 and 29 28และ29นั่นเองเห็นไหมคะภาพกับวลีคู่กันอ่ะทีนี้ in this activity we will do together เราจะทำไปพร้อมกันดีไหมเอ่ยดีไหมคะแต่คุณอกมีข้อยกเว้นนิดหนึ่งถ้าเราจะทำไปพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องช่วยกันตอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอ่ะฉะนั้น look at the first face wash the dishes เด็กๆคิดว่าตรงกับ floor นักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยค่ะ next number 3 can you read it อะไรเอ่ยคำนี้Make the bed หาเลยค่ะ make the bed letter K great make the bed ถัดไป number 4 fold the clothes ใครยังจำได้บ้างวลีนี้มีความหมาย

0: ตรงกับรูปภาพไหนเอ่ยเอโฟลคืออะไรนะพับผ้าฉะนั้นน่าจะตรงกับภาพเมื่อนักเรียนเนี่ยจับคู่วลีกับรูปภาพแล้วลองศึกษาความหมายจากรูปภาพได้เลยนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้เนาะถัดไป number 6 what is this homework mop the floor ฉะนั้นหาเลย mop the floor letter h great letter h mop the floor มีความหมายว่าถูพื้นนั่นเองนะคะอ่ะเรียบร้อยหรือยัง6ข้อแรก the cat number 8 can you remember this word this face จำได้ไหมคำนี้อ่านตามก่อนนะ does the furniture เอ้ยนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยดูการเขียนตัวอักษรของเด็กๆด้วยนะคะว่าจับคู่ตรงกันหรือไม่นะถัดไปค่ะ number 9 water the plants ไหนใครเจอแล้วว่าจับคู่กับ letter อะไร letter อะไรดี letterL เยี่ยมมาก letter L นั่นเอง water the plants มีความหมายว่ารดน้ำต้นไม้ G โอเค letter G เหลืออีก2คำแล้วไม่น่ายากใช่ไหมอ่ะไม่ยากเลย11ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: Tidy
0: the room ห้องนั่นเองเก็บกวาดห้องนั่นเองและสุดท้ายค่ะคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆทิ้งขยะอ่ะไหนใครยังจำได้บ้างว่าอ่านออกเสียงว่าอย่างไร
1: Trash
0: คำนี้ใช่ไหม Trash ค่ะ We will use the same worksheet 10เรายังใช้ใบงานเดิมค่ะแต่เป็น part Bกิจกรรมนี้ค่ะ read the dialogue between Daniel and his sister เราเจอกับใครอีกแล้ว
1: Daniel
0: และใครคะ
1: น
0: ้องสาวจะต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะแต่สิ่งที่เด็กๆต้องทำเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องกันก่อนนะคะดูสิว่าเอ๊ะใครมีหน้าที่ต้องทำงานบ้านอะไรบ้างนะคะลองดูค่ะคุณนกจะแบ่งหน้าที่แบบนี้นะคะให้เด็กๆนักเรียนผู้ชายทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยสวมบทบาทเป็นแดเนียลนะคะส่วนนักเรียนหญิงทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นลิลลี่น้องสาวของแดเนียลนั่นเองฉะนั้นเมื่อตอนถึงบทของแดเนียลนักเรียนชายออกเสียงให้ดังนะคะแล้วชัดเจนโอเคไหมลูก
1: Ready? Yes.
0: โอเคอ่ะทีนี้ listen to me first นักเรียนชายเตรียมพร้อม
2: at the list of housework
1: list of housework
2: mom gave us to do
1: she is coming home soon
2: we should
1: and I am the
0: dad ลิลลี่บอกว่าอะไรให้พี่ชายเนี่ยทำอะไรคะให้พี่ชายไปทำอะไร You tidy the room ให้พี่ชายเนี่ยไปทำไม yeah. เก็บห้องส่วนลิลลี่จะทำอะไรเองทิ้งขยะโอเคถัดไปพี่ชายบอกว่าอะไรต้องไป

0: ปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ส่วนแดเนียลจะทำไมเองแดเนียลจะทำหน้าที่กวาดพื้นนั่นเองทีนี้ลิลลี่มาแล้วค่ะ ready okay
1: okay
0: I make the bed
1: I make the bed
0: ลิลลี่จะทำไมคะแดเนียลบอกว่าอะไร
2: no
3: no
0: no,
1: no.
0: No. I don't want to mop the floor.
1: I don't want to mop the floor.
0: นักเรียนชายขออีกหนึ่งรอบค่ะ No.
1: No.
0: I don't want to mop the floor.
1: I don't want to mop.
0: ไม่ Daniel ไม่อยากทำทีนี้ Lily เลยเสนอว่าอะไรดีนักเรียนหญิงพร้อมค่ะ All right.
1: All right.
0: All right. I mop the floor.
1: I mop the floor.
0: เดี๋ยว Lily ทำไมเองถูพื้นเองลิลลี่เลยถามกับพี่ชายว่า will you make the bed โอเคนักเรียนอีกหนึ่งรอบ will you make the bed แล้วให้พี่ชายไปทำอะไรคะ
4: เก
0: ็บที่นอนแทนทีนี้พี่ชายเป็นยังไงคิดเห็นว่ายังไงนักเรียนชาย good idea
5: good idea
0: good
5: idea
0: and ifYou wash the dishes.
5: You wash the dishes.
0: I will fold the clothes.
5: I will fold the clothes.
0: ถ้าคุณนะไปล้างจานนะเดี๋ยวฉันจะทำไมให้ fold the clothes. พับผ้าให
5: ้
0: If I walk the dog.
5: If I walk the dog.
0: คุณเนี่ยจะไปทำไมคะ feed the cat. ให้อาหารแมวไหมถ้าฉันเนี่ยจะพาทำไมพาอะไรเอ่ยพาสุนัขเดินเล่นแดเนียลบอกว่านักเรียนชาย
1: sure
0: sure
1: sure
0: ว้าวรีบไปทำฉะนั้นนักเรียนเนี่ยอ่านเรียบร้อยแล้วงานของเด็กๆคือเราต้องแยกงานบ้านของแดเนียลกับของลิลลี่ให้ได้ไหวไหมเดี๋ยวคุณนกทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนดีไหมถ้าดีช่วยกันตอบหน่อยไหนงานบ้านงานแรกนักเรียนลองกวาดสายตาค่ะดูที่ใบงานของเด็กๆได้เลยหางานบ้านงานแรกตั้งแต่ประโยคแรกเลยอยู่ที่ไหนเอ่ยงานบ้านงานที่หนึ่ง You tidy the room ประโยคนี้ลิลลี่เป็นคนพูดฉะนั้น you หมายถึงใครให้ใครทำฉะนั้นงานแรกของแดเนียลคือTidy the room เด็กๆเขียนไปได้เลยคุณอกให้เวลา10 seconds 10วินาทีค่ะ Tidy the room นี่คืองานแรกที่แดเนียลต้องทำนะ I take the trash out ลิลลี่จะทำอะไรแทน
6: Take out
0: Take the trash out คือ
6: เก็บขยะ
0: ไปทิ้งขยะนั่นเองฉะนั้นงานของลิลลี่คือ Take the trash out เขียนได้เลย take the trash out นักเรียนคนไหนนะคะที่เขียนเสร็จแล้วสามารถขีดเส้นใต้งานบ้านเหมือนที่คุณนกทำได้เลยยิ่งถ้ามีปากกาที่สีไม่เหมือนกันยิ่งดีเลยจะทำให้เรียนได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ

แดเนียลบอกว่า you ในที่นี้หมายถึงใครลิลลี่ฉะนั้นลิลลี่จะต้องไปปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะคะ you dust the furniture

เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นยังมีอีก6งานบ้านค่ะที่ทั้ง2พี่น้องนี้จะต้องทำเดี๋ยวคุณนกจะให้เด็กๆลองไปหาคำตอบด้วยตัวเองนะคะคุณนกขอสรุปกิจกรรมอีกสัก1รอบค่ะนักเรียนทำรายงานที่10ค่ะเรื่อง Our Housework ตอน B ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาค่ะระหว่างดาเนียลกับน้องสาว

ะนั้นตีความดีๆนะตีความดีๆนะคะฉะนั้นถ้าแดเนียลไม่ทำสิ่งนี้แล้วแดเนียลทำอะไรแทนฉะนั้นดูดีๆนะปรึกษากันในกลุ่มได้เลยค่ะ

0: สักครู่เนี่ยเราจบที่ประโยคตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยถัดไปประโยคถัดไปค่ะลิลลี่บอกว่าโอเค I make the bed and you mop the floor งั้นลิลลี่จะทำไมคะลิลลี่จะไปเก็บที่นอนส่วนให้พี่แดเนียลเนี่ยไปถูพื้นแต่แดเนียลบอกว่าอะไรเอ่ย
1: No
0: the bed ให้แดเนียลไปทำไมแทนคะ make the bed ก็คือเก็บที่นอนนั่นเองฉะนั้น make the bed คืองานบ้านของแดเนียลนั่นเองตรวจคำตอบได้เลยว่าเราเขียนถูกช่องหรือไม่นะคะถัดไปค่ะดานิเอลบอก good idea and wash the dishes ลิลลี่ไปล้างจานใช่ไหมเอ่ยส่วน I will fold the clothes ส่วนดานิเอลจะทำไมแทนคะ fold the clothes พับผ้าแทนนั่นเองไหนมาถึงตรงนี้แล้วใครยังไม่ผิดเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยมีการตีความได้ดีมากๆ2งานบ้านสุดท้ายแล้วค่ะลองมาดูสิว่าเราจะถูกหมดไหมเอ่ยลิลลี่บอกโอเค

feed the cat ลิลี่บอกพี่แดเนียลไปให้อาหารแมวได้ไหมฉะนั้นงานบ้านของแดเนียลคือเดี๋ยวคุณโนจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการตรวจคำตอบนะคะใครที่ยังเขียนช่องไหนไม่ครบเติมให้ครบด้วยแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเพื่อความรวดเร็วนะลูกหนูสามารถขีดเส้นใต้แล้วเขียน1แทน Daniel's work ก็ได้หมายเลข2แทน Lily's work ก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในการตรวจคำตอบนะเราจะได้รับบทบาทเป็นนักข่าวค่ะไปสัมภาษณ์เพื่อน follow steps 1, 2, 3ให้นักเรียนเนี่ยไปสัมภาษณ์เพื่อนแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเค let's see step number 1 step แรกของเราค่ะ write one sentence ให้เด็กๆเขียน1ประโยค to show what housework you often do at home เขียน1ประโยคเกี่ยวกับงานบ้านที่เราทำเป็นประจำขอแค่1งานบ้านเท่านั้นคุณนกยกตัวอย่างค่ะประโยคของคุณนกI often clean the windows อันนี้คืองานบ้านที่คุณนกทำเป็นประจำนั่นเองฉะนั้นให้เด็กๆเขียนได้เลยค่ะ I often แล้วตามด้วยงานบ้าน1อย่างที่เด็กๆทำเป็นประจำลงมือเขียนได้เลยค่ะ I give you 1 minute เขียนแค่1ประโยคค่ะงานบ้านที่เราทำบ่อยๆนักเรียนสามารถเลือกใช้วลีที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยหรือถ้าใครมีคำถามอยากจะถามถึงงานบ้านอื่นๆ Show me your hand

0: often do?
1: Do you often do?
0: At home.
1: At home.
0: สมมติว่ามีเด็กนักเรียนในห้องถามคุณนกคุณนกก็ใช้คำตอบในสเต็ป1ของคุณนกตอบเพื่อนได้เลยว่า I often clean the windows ฉะนั้นนักเขาไปถามเก่งค่ะเก่งทำอะไรคะเด็กๆปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ฉะนั้นเก่งจะตอบได้ว่า I often dust the furniture นี่คือสเต็ปที่2สเต็ปที่2ทำอะไรนะเดินไปรอบๆห้องแล้วถามเพื่อนกี่คนใหม่นั่นเองสมมติว่าเราไปถามเก่งเก่งบอกว่าฉันเนี่ยปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์บ่อยๆเราจะแต่งประโยคใหม่ได้แบบนี้ค่ะเราเอาเก่งมาแทนประธาน I ตรงนี้เป็นชื่อเพื่อนได้เลยจากนั้น often does the furniture สังเกตไหมเพราะว่าประธานของเราเป็นเอกกพจน์มี1คนฉะนั้นอย่าลืมนะเด็กๆเวลาที่มาเขียนประโยคใหม่ verb ต้องเติมอะไรด้วย s ด้วยอ่ะคุณนกขอสรุปกิจกรรมนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมนั่นเองนักเรียนทำใบงานที่11ค่ะนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนโดยทำตามขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกสเต็ป1นักเรียนทำไปหมดแล้วนั่นก็คือเขียนประโยค1ประโยคเกี่ยวกับงานบ้านสเต็ปที่2ค่ะเดินสัมภาษณ์เพื่อนจำนวน3คนนะคะและสเต็ปที่3ค่ะเขียนคำตอบของเพื่อนลงในใบงานของเรานั่นเองคุณครูปลายทางค่ะคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว walk around the class ได้เลย

0: ียนคนไหนนะคะยังสัมภาษณ์เพื่อนไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะขอให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมทีนี้คำหายไปแล้วไม่ให้อะไรเลยประธานก่อนประธานคือ I often ทำอะไรคะล้างจาน I often wash the dishes เยี่ยมมากเลยทำไมเราต้องทบทวนคำศัพท์ด้วยเพราะว่าอะไรจะได้ไม่ลืมนั่นเองแล้วเด็กๆมีวิธีการทบทวนได้อย่างไรจดบันทึกอ่านบ่อยๆเรามีใบงานหรือใบความรู้เนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นมันฝึกทบทวนนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของสะอาดคือบ้านที่มีความสุขเด็กๆชอบอยู่ในบ้านแบบไหนบ้านที่สะอาดหรือบ้านที่สกปรกสะอาดฉะนั้นถ้าเรามีบ้านที่สะอาดเนี่ยทำไมคะสภาพแวดล้อมของเราบ้านของเราก็จะน่าอยู่แล้วตัวเราเองก็จะมีความสุขนั่นเองฝากไว้ด้วยนะคะทั้งเรียนต้นทาง
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

0: แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครับ
0: ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนโรบและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรค

0: จำกันได้ไหมครับว่าการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินเนี่ยทำได้อย่างไรจำได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้ค่ะจำได้นะครับเดี๋ยวครูจะมีจำนวนคละมาให้นักเรียนนะครับได้ลองเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกิน2ข้อนะครับให้เวลานักเรียนประมาณ1นาที

0: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินตอบพร้อมๆกันเลยครับตอบเลยครับ
1: นำ
0: 3มาคูณ5ต่อไปทำยังไงต่อครับ
1: บวก2
0: นำมาบวกกับ2ที่เป็นตัวเศษถูกต้องไหมครับหลังจากนั้น

0: ที่คูณเศษส่วนกันครับเดี๋ยวเรามาดู9คูณเศษ2ส่วน7คุณครูถามนักเรียนว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยครับเสียงดังๆเลยครับ
1: 9คูณ2เศษ2ส่วน7
0: เก่งมากก็เหมือนที่นักเรียนได้บอกคุณครูมาเลยก็คือนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันนะครับเป็นเศษคงเดิมทีนี้และเรื่องที่เราได้เรียนกันไปก็เป็นในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนโดย
1: เศษ3ส่วน4
0: หมายความว่าเศษ1ส่วน6ของเศษ3ส่วน4นั่นเองแล้วเรามีวิธีการคิดอย่างไรนักเรียนบอกคุณครูดังเดียจะบอกครูไหมครับว่านักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการคูณอย่างไรดีเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์ครับเดี๋ยวลองบอกครูหน่อยได้ไหมครับว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะหาผลคูณได้อย่างไรครับ
2: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: เปลี่ยนจำนวน2ที่เป็นจำนวนนับนะครับไปคูณกับจำนวนคละเราเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินถูกต้องไหมครับ1เศษ3ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่นะครับขอทวนอีก1ครั้งเศษ7ส่วน4ครับทีนี้ก็จะไปคล้ายกับในเรื่องของ4นั่นเองเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับครับทีนี้นะครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณโดยนำ2ไปคูณกับ7และทั้งหมดส่วน4นั่นเองนะครับก็คือตัวส่วนคงเดิมนั่นเองหลายคนนะครับของ2นำไปหา14มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ7จึงได้ออกมาเป็นเศษ7ส่วน2เศษ7ส่วน2ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
1: ย
0: ังเนื่องจากเศษ7ส่วน2เป็นอะไรครับ
1: เป็น4คูณ2เศษ3ส่วน8
0: 10คูณ2เศษ3ส่วน8ข้อนี้เป็นการคูณจำนวนนับกับอะไรครับ
1: จำนวนคละ
0: ถ้าไปเจอโจทย์นำ2ไปคูณ8หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: บวกด
0: ้วย3จึงมีค่าเป็น19ส่วนตัวส่วนของเดิมก็เป็นส่วนเท่าไหร่ครับส่วน8ได้เป็นเศษ19ส่วน8มาถึงบรรทัดนี้นักเรียนตามทันไหมครับ
1: ท
0: ันครับตามทันนะครับหลังนำ2หรือนักเรียนนะครับอาจจะพิจารณาเป็นคู่ๆก็ได้นะครับลองพิจารณา10กับ8หรือพิจารณา19กับ8ก่อนนี่ถ้าบางคนพิจารณา19กับ8มีจำนวนนับได้ไหมครับที่นำมาหารได้ลงตัวนอกเหนือจาก1
1: ไม่
0: มีถูกต้องไหมเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของอะไรครับ
1: จำนวนคละ
0: จำนวนคละนักเรียนเปลี่ยนได้ไหมครับนักเรียนคิดว่าเศษ95ส่วน4เมื่อเขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยจำนวนคละอยู่ในรูปของเศษเกินแล้วหาผลคูณโดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนทำในวันนี้กันครับโดยนักเรียนก็แบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมและนักเรียนจะต้องแสดงชั่วโมงตอนนี้นักเรียนก็สามารถจดโจทย์แล้วก็ลงมือปฏิบัติทำโจทย์ข้อนี้ได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: สรวิทย์ใช้ความรู้ในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการคิดอย่างไรสรวิทย์อธิบายให้เพื่อนปลายทางได้ฟังกันเลยครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับอธิบายไปได้เลยครับ
1: นำมาคูณกันครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้เป็น8คูณ51ส่วน4ครับ
0: 8คูณเศษ51ส่วน4ครูถามสรวิทย์ก่อนนะครับก่อนที่สรวิทย์จะอธิบายในขั้นต่อไปถามว่าเศษ51ส่วน4มาจากไหนครับจำนวนนี้มาได้ยังไงนักเรียนปลายทางสงสัย
1: นำ
0: ส่วน4นะครับทีนี้ถามสรวิทย์ว่าข้อนี้เราใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับอะไรครับ
1: กับ
0: เศษส่วนถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ที่เราจะสามารถนำมาหาคำตอบของข้อนี้ได้นอกเหนือจาก2สรวิทย์คิดว่ามีจำนวนอื่นอีกไหมครับที่นำมาหารได
1: ้4ครับ
0: นำมาหาร4นะครับถามว่าบางคนที่นำ2มาหารผิดไหมไม่ผิดแต่นักเรียนอาจจะต้องนำ2ไปหารอีกครั้งนึงนะครับแต่ถ้าใช้4ไปเลยจะดีกว่านะครับ102ดังนั้นข้อนี้สรวิทย์ตอบอะไรครับบอกเพื่อนๆด้วยครับ
1: 102ครับ
0: ตอบ102ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับข้อนี้อย่างที่คุณครูได้บอกนักเรียนไปครับอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้อง

0: เราเรียนในเรื่องอะไรครับบอกคุณครูดังๆเลยครับ
1: การคูณจำนวนนะกับจำนวนคละ
0: การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
2: ถึงโครงกระดูกมนุษย์หลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเช่นแหล่งโบราณคดีเกาะคาจังหวัดลำปางพบชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่าโฮโมอีเร็กตัส
3: หลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่น
4: พี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกกกทม
5: ใช่ค่ะ
4: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
5: ที่เดียวกันนะคะ
4: ที่เดียวกัน
5: ที่เดียวกันก็คือสะดกก๊อกทมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
4: ่
5: เพราะว่าสะดกก๊อกทมเนี่ยมันมาจากคำว่าสะดกซึ่งแปลว่ารกทึบ
4: รกทึบ
5: ก็คือต้นกกทมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็น

0: าก็มาทำกิจกรรมกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้สมองกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรกิจกรรมอ่านตั้งใจได้ใจความเดี๋ยวคุณครูนะคะจะ
1: ห้องเดียว

็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆปลายทางอ่านแล้วงงไหมคะเดี๋ยวฟังคุณครูอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลังจากที่คุณครูหลังจากที่ขึ้นต้นตามว่าบันกันทุกคนบรรหารนั้นเป็นชายกายสูงใหญ่ท่องเที่ยวไปทั่วไทยทุกแห่งหนส่วนบรรจงและบรรจบนั้นหน้ามนที่7

0: ามข้อที่1หญ้าของแดงชื่ออะไร
1: บรรเจิดครับ
0: หญ้าของแดงชื่อบรรเจิดนักเรียนปลายทางแล้วคะตอบว่าหญ้าของแดงชื่ออะไรเอ่ยตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะหญ้าของแดงชื่อบรรเจิดเก่งมากค่ะอาบมือให้เพื่อนค่ะนั่งที่ได้เลยลูกต่อไปเอใครดีนะระหว่างสองคนนี้ใครก่อนดีนะหนูก่อนนะคะอ่ะต่อมามาดูคำถามค่ะพ่อของแดงชื่ออะไรคะเลงจะใช่บรรเลงหรือเปล่านะเด็กๆปลายทางแล้วคะตอบว่าชื่อบันอะไรเอ่ยป้าของแดงชื่ออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะหนูดูคำตอบค่ะเด็กๆล่ะคะเด็กๆปลายทางครูขอเหตุผลได้ไหมลูก
2: เพราะการที่เราจะอ่านเรื่องอะไรให้เข้าใจเราก็ต้องมีทักษะในการอ่านค่ะเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางร่วมกันสรุปหลักการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งเมื่อกี้คุณครูได้สอบถามนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าเราเคยเรียนแล้วหรือยังเอ่ยเราเคยเรียนแล้วหรือยังคะ
3: เรียนแล้ว
0: ดังนั้นเมื่อเราทบทวนเกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความสำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนค่ะจับใจความสำคัญเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะสรุปหรือว่าจะเป็นสารคดีต่างๆนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้นั่นเองค่ะเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายก่อนนะคะว่าเราอ่านเพื่ออะไรหลังจากนั้นค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะพิจารณาเนื้อหาทีละความสำคัญอย่างที่คุณครูได้กล่าวไว้นะคะว่าใจความสำคัญนั้นมีทั้งใจความหลักและใจความรองถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราจะอ่านจับใจความสำคัญเราจะเอาใจความรองมาด้วยไหมเราจะเอาใจความรองมาด้วยไหมลูกนักเรียนควรที่จะตั้งคำถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมและผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนอ่านแล้วลองตอบคำถามที่คุณครูได้สังทองตอนกำเนิดพระสังแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดในเด็กๆท่านใดนะคะเด็กๆคนใดตอบได้บ้างเอาละค่ะเป็นการแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอนบทละครนั่นเองค่ะซึ่งกลอนใหม่หรือขึ้นต้นเรื่องใหม่ของเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะให้นักเรียนจำไว้นะคะว่ากลอนบทละครจะมีทั้ง3บทนี้ด้วยกันซึ่งในสังทองเราเจอมั้ยลูกในสังทองตอนกำเนิดพระสังเราเจอมั้ยคะเราก็เจอนะคะเอาละค่ะคุณครูขอตอบได้บ้างนะติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูดูสิคะอยู่ในรัชกาลที่เท่าไหร่คะยกมือตอบได้เลยค่ะ
4: รัชกาลที่สองค่ะ
5: พระสังฆ์ครับ
0: พระสังเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคุณครูขอหมายเลขที่11ค่ะ

0: คอดอะไรคะ
1: คอด
0: พระสังเป็นหอยสังใครทำอะไรที่ไหนเมืองอะไรคะเมืองยศะเมืองยศวิมลใครทำอะไรที่ไหนครั้งนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอยู่ๆวันหนึ่งมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นลูก
2: เทวดาที่สิงสู่อยู่ในต้นไม้สามนางจันทีรี
0: แล้วก็เลยทำไมคะ
2: บันดาลให้ไก่ป่า
0: เกิดเหตุการณ์ไก่ไหมนางจันทีรีทำอะไรลูกไปซ่อนไปแอบอยู่เก่งมากค่ะเมื่อนางจันทีรีไปซ่อนไปแอบอยู่พระสังออกมาออกมานั่งเล่นใช่ไหมคะนางจันทีรีได้ทำอะไรต่อลูก
2: ย่องไปคุก
0: หอยสังคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางดังนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะตรวจแล้วก็ประเมินใบงานที่4

0: ืองอยู่ในเรื่องไหมคะ
1: อยู่
0: อยู่ในเรื่องนะคะเอ๊นางจันเทวีออกจากเมืองเพราะอับอายหรือเปล่าลูก
1: ไม
0: ่ค่ะไม่ใช่โหรทักว่าลูกของนางจันเทวีมีบุญญาธิการสูงจริงหรือไม่จริงลูก
1: ไม
0: ่จริงใช่ไหมคะโหรถูกนางจันทาติดสินบนเพื่อให้ทำนายว่าพระสังเนี่ยหรือหอยสังที่เกิดมาเป็นตัวกาลกินีมีอยู่ในเรื่องไหมคะ
1: ม
0: ีอยู่ในเรื่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าเพชฌฆาตสงสารนางจันเทวีจึงไม่ได้ฆ่าแล้วปล่อยตัวของนางไปจริงหรือไม่จริงคะลูก
1: ไม่จริ ง
0: จริงไหมคะนะคะที่กระท่อมในป่านะลูกนะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะพระสังแอบอยู่ในหอยสังเห็นแม่ลำบากอยากออกไปช่วยแต่กลัวคนเห็นอยู่ในเรื่องไหมคะอยู่ในเรื่องไหมลูกอยู่นะคะต่อไปเทวดาเอาละค่ะมาถึงตอนที่2นะคะตอนที่2คุณครูจะให้เด็กๆนะ

0: คะแสดงความคิดเห็นค่ะโดยสวมบทบาทให้นักเรียนนะคะสวมบทบาทเป็นท้าวยศวิมลค่ะเอาละค่ะคุณครูขอตัวแทนทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะไหนเพื่อนออกมากันเทวีจึงทุบข่อยสั่งแตกค่ะนักเรียนคิดว่าการกระทําของนางจันเทวีนั้นเป็นอย่างไรลูก
1: เราไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวลูกจะได้ไม่ประหลาดคนอยากอยู่ด้วยกันคิดว่านางทําไปเพราะคิดถึงลูกค่ะ
0: คิดว่าการกับแม่กับลูกใช่มั้ยลูกอ่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำตอบนะคะตัวอย่างของคำตอบกันเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อ3ค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องที่อ่านค่ะ
2: ของปลาครับ
0: ไม่เป็นไรลูกเก่งมากค่ะกลับไปนั่งที่ค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะคือตัวอย่างของคำตอบนะคะข้อคิดที่ได้นะคะเราคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะกลับไปนะคะอ่านเยอะเพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะของตนเองค่ะเวลาที่เราจะอ่านจับใจความอย่าลืมนะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมและผลของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร

0: ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่
1: ยกกับไทยแลนด์ลัมพูน it's really beautiful and the guy is wearing she's looking pretty pretty
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรม
3: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
4: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
3: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
4: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
5: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: ความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่น
1: ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะ
0: กว้างของป่าประมาณ2 เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่า

ขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาอีเพราะว่าไฟป่า

0: ะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะ
2: พี่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
3: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายเสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพ
4: ตรงใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลพวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
4: พลังแสงทะลุมิติ

0: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงแม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
0: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่าแล้วเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
3: น้ำปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึง
2: ของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะ
1: ช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นที่อย่างลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแห

0: เช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร
1: ์ LANTCLASSIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิฐและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย
1: วิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมร
2: เอาเชิด
1: เชิดรถมาสเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมัสทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลาย

ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าอันอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: นี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดพังงากันก่อนครับเมื่อวานป่วยติดเตียงผู้สูงอายุพร้อมกับมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงแล้วเช้าวันนี้ครับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายชุมชนในอำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวกระบี่ได้เตือนน้ำล้นตลิ่งเนื่องจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งส่งผลกระทบพื้นที่ริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่า
0: เทศบาลตำบลอ่าวลึกและทหารเรือลงพื้นที่ไปช่วยยกสิ่งของของประชาชนค่ะแต่ว่าย้ำก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดสถานการณ์ที่จังหวัดกระบี่นั้นคลี่คลายแล้วและน้ำก็ลดลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เที่ยงวันหลังคาสถานีรถไฟห้วยราดบ้านเรือนประชาชนร้านค้าแล้วก็คอกสัตว์ในพื้นที่2ตำบลค่ะก็คือที่ตำบลห้วยราดแล้วก็ที่ตำบลห้วยราชาได้รับผลกระทบกว่า20หลังคาเรือนไม่มีแรงงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
2: กำลังจะเก็บร้านกำลังจะยกของเก็บๆๆแต่ไม่ทำจริง
3: ๆมีอะไรเสียหายบ้าง
2: จะมีตู้ทำพวกตู้วางกับพวกกับข้าวไปหมดเลย
4: เยอะขนาดนี้เปิดหน้าต่างมาเจอลมหมุนเป็นหน้าต่างอย่างเร็วเลยพอหยุดฝนก็ออกสำรวจชาวบ้านก็เจอละ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วย
0: ก็มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการระบายน้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนที่ทิ้งช่วงด้วยค่ะรัฐบาลนะคะมีการบริหารการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะได้พลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลัน
1: และนอกจากนี้ให้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างดุโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางจะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงเร่งกักเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพ
0: สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงทีติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากร
1: ขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดและก็สาวให้ถึงตัวการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของปฏิบัติแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังนอกจากนี้รัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติและจะไม่ยอมให้ไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยทุกหน่วยงานนั้นบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูป

0: ปธรรมและยั่งยืน
1: นำเข้ามาจากต่างประเทศกว่า 6,000 กิโลกรัมมูลค่าเกือบ1ล้านบาทเนื่องจากไม่มีเอกสารอนุญาตนำเข้าตามกฎหมายโดยจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำลายตามระเบียบทั้งนี้ค่ะในด่านศุลกากรช่องจอมยังขอความร่วมมือประชาชนซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและไม่สนับสนุนสินค้าลักลอบนำเข้าหรือสินค้าปลอมเพื่อร่วมการปกป้องผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศยืนยันว่ามีการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
0: ก็เดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะมีการแถลงแล้วนะว่าบริษัทแจ๊สหรือว่าแจ๊สมินเนี่ยนะครับได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอล
1: ของฟุตบอลโลกพอดีเลยนะ
0: ถ้าเกิดว่าเทียบปีนี้กับเมื่อปี2022คือ4ปีที่ผ่านมาอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพลิขสิทธิ์เนี่ย3วันก
1: ่
0: อนวันแข่งแต่วันนี้ลิขสิทธิ์มาพร้อมๆกับเดี๋ยวคืนนี้ชมเลยทันทีการถ่ายทอดสดนะครับแต่แน่นอนที่สุดพอมีบอลโลกแบบนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยประชาชนในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้อย่างสร้างสรรค์ครับหลีกเลี่ยงการเล่นพนันทุกรูปแบบรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งกวาดล้างจับกุมและเสนอปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่มักมีการชักชวนให้เล่นพนันทายผลฟุตบอลผ่านช่องทางออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนประชาชนนะครับไม่ให้เปิดหรือว่าสนับสนุนเว็บพนันไม่เป็นเจ้ามือหรือว่าโฆษณาชักชวนเล่นพนันเนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายขณะที่ผู้เล่นพนันเองก็มีโทษเช่นกันและยังเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางไม่ชอบหรือว่าถูกหลอกไม่ให้สามารถถอนเงินได้พร้อมกันนี้ครับขอให้ผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันมีการรับชมกีฬาอย่างเหมาะสมไม่หมกมุ่นจนส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานและสุขภาพจิตรวมทั้งหากพบเบาะแสการโฆษณาหรือว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แจ้งที่สายด่วนเลยนะครับ191หรือว่าสายด่วน1599แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศูนย์ ACSC นะคะได้เปิดเผยถึงสถิติแล้วก็ความเสียหายในคดีออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังฝากย้ำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพมีการทักหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า TikTok หรือแอปหาคู่นะคะเพราะว่ามีเหยื่อเนี่ยถูกหลอกก็คือทักหาค่ะก่อนที่จะถูกชักชวนย้ายไปคุยกันในกลุ่ม LINE หรือว่า Telegram แล้วก็ชวนลงทุนหรือว่าไปซื้อสินค้า
2: ว่าผู้เสียหายได้ร่วมประมูลนาฬิกาผ่านไลฟ์สดบน Facebookหลงเชื่อโอนเงินไปถึง3ครั้งค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 กว่าบาทหลังจากโอนเงินไปได้เพียง30นาทีเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตรวจพบความผิดปกติของธุรกรรมดังกล่าวจึงรีบติดต่อผู้เสียหายเพื่อปิดระบบแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันค่ะผู้เสียหายนั้นติดต่อไปยังเพจ Facebook ดังกล่าวถูกบล็อกและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้เสียหายนั้นรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจำไว้เป็นกฎเหล็กเลยนะคะการซื้อขายหรือคุยธุรกิจในแอปไหนให้คุยในนั้นเลยค่ะห้ามย้ายไปแอปอื่นเด็ดขาดและเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินทุกครั้งค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
0: วันนี้ก็เป็นที่น่าชัดนะครับจะมีการประชุมเรื่องของเกณฑ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับทบทวนโดยเฉพาะประเด็นที่เรื่องของการที่ลูกนำชื่อของพ่อแม่นั้นไปยื่นในการลดหย่อนภาษีเกณฑ์นี้จะมีการทบทวนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะครับวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกับที่มีการเตรียมพิจารณาทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะหารือเฉพาะประเด็นการถูกตัดสิทธิ์จากการที่ลูกนั้นนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาข้อกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะมีการประกาศข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหลังมีเสียงสะท้อนคัดค้านเงื่อนไขที่ตัดสิทธิ์ผู้มีชื่อถูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปก็ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจเป็นของพบความไม่เป็นธรรมในระบบฐานข้อมูลเดิมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่จำนวน 13.2 ล้านคนพบว่ามีบางส่วนนั้นไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ว่ายังคงได้รับสิทธิ์ขณะที่มีประชาชนที่ลำบากที่สุดอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบทำให้รอบนี้มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลด
1: หัวใจสำคัญของเรื่องเนี่ยเราอยากช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆเรื่องระบบสวัสดิการของรัฐเนี่ยมีหลายประเภทนะครับต้องเรียนว่าบัตรสวัสดิการที่จุดประสงค์ที่ออกมาเนี่ยที่เราใช้อยู่ที่ให้เดือนละ300กว่าบาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต้องบอกกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆซึ่งหลุดจาก 13.2 ล้านคนนะจริงๆมีคนอีกเยอะที่น่าเห็นใจมากที่เขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนเกณฑ์เดียวครับอันนี้พิจารณาคงเกณฑ์เดียวครับเกณฑ์เดียว
2: ด้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดูแลผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะโดยมีการระดมกลไกฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่ในเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนะคะว่าการดำเนินงานมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านสำรวจตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือการลงทะเบียนถึงที่พักอาศัยเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐสำหรับความคืบหน้าในการลงทะเบียนนะคะกลุ่มผู้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและกลุ่มที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อหรือว่ากลุ่มที่2มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 452,000 คนเหลืออีกประมาณ 595,000 คนที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะที่กลุ่มที่3ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและกลุ่มเปราะบางที่ประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมก็ล่าสุดนะคะมีผู้แจ้งความประสงค์แล้วกว่า 545,000 คนสะท้อนถึงความคืบหน้าในการขยายโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐให้มีการครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางค
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
3: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
5: ใช่หน้าที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
3: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้นะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
5: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
5: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
3: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่า
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโต

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้โห

สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูณจลักษณ์อีกเช่นเดิมนะคะในวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทเรียนใหม่นั่นเองนะคะเราไม่ได้อยู่ในเรื่องเดิมแล้วนะคะในเรื่องเดิมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการถูกต้องไหมคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้เองนะคะว่าเราเนี่ยสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะคะบางครั้งในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะเคยนะคะรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะ 1. อธิบายความหมายของหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 2. นำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 3.ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเดินทางสายกลางนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้นั้นนะคะวันนี้คุณครูน้ำมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้ดูด้วยนั่นเองว่านะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจดูด้วยนะคะและเราก็จะมาลองตอบคำถามดูว่าหลังจากที่เราดูวิดีทัศน์ไปแล้วนะคะในวิดีทัศน์ได้บอกอะไรบ้างนักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดได้นะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะ

0: เมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
1: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
0: คนนั้นแหละครับพ
1: ่อ
0: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ่อ
2: โอ้โหอ๋อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
3: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: ี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไปทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงไอ้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้

0: ถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
2: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินนิดนึง
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้
4: เมื่อเด็กๆได้ดูวิดีทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์เพื่อใช้ในการศึกษานะคะเกี่ยวกับไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่53นะคะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้ดูไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะไรบ้างลูกคะในการเดินทางสายกลาง
5: พอประมาณ
4: 1เลยคือพอประมาณ2คือ
5: ม
4: ีเหตุผล3คือความรู้นะคะเงื่อนไขแรกนะคะเงื่อนไขที่2คะ
5: ค
4: ุ
5: ณธรรม
4: คุณธรรมคือเงื่อนไขที่2นั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนได้ดูวิดิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมานะคะทำกิจกรรมในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะเขียนพระนามนะคะของพระองค์ท่านนะคะเด็กๆหยิบใบกิจกรรมมาได้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยใบกิจกรรมนะคะหยิบมาได้เลยเด็กๆมีอยู่แล้วเห็นไหมคะเรานะคะจะมาเขียนนะคะพระนามของพระองค์ท่านนั่นเองนักเรียนเห็นไหมเอ่ยแล้วเมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะคะ1รอบการอ่านของเรานะการอ่านของเราคุณครูจะแจกนะคะครูจะแจกคำอ่านให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยคนละ1กลุ่มนะคะดังนั้นแล้วเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จนะคะเราสามารถฝึกอ่านได้เลยนะคะสามารถลงมือทำได้เลยค่ะเราจะเขียนพระนามก่อนแบบนี้เลยที่คุณครูตัวอย่างให้ดูเห็นไหมคะด้านบนเห็นไหมคะพระนามนักเรียนสามารถเขียนลงในเส้นของหนูได้เลยเราจะเขียนเป็นเส้นคู่นะคะเด็กๆ เห็นไหมเอ่ยเราจะเขียนเป็นเส้นคู่เห็นไหมลูกหนูรู้จักเส้นคู่ไหมคะตัวเต็มบรรทัดนะคะเราจะเขียนแบบตัวเต็มบรรทัดนะเราจะเขียนตัวเต็มบรรทัดเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนสามารถอ่านนะคะอ่านคำอ่านได้เลยที่คุณครูแจกให้กลุ่มละ1แผ่นนั่นเองนะนี่เส้นคู่จะเป็นแบบนี้ลงมือได้เลยค่ะ

0: อนนี้นะคะเด็กๆก็ได้นะคะเขียนพระนามนะคะของพระองค์ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะคะเราได้ฝึกอ่านหรือยังเอ่ย
1: ฝ
0: ึ
1: กแล้ว
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาอ่านพระนามของพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

เด็กๆก็ได้นะคะอ่านพระนามของพระองค์ท่านนะคะถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ฝึกเขียนแล้วฝึกอ่านแล้วถูกต้องไหมคะเรารู้แล้วนะคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะคะเป็นผู้นะคะใช้หลักเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะคะก็คือมีภูมิปัญญาเงื่อนไขที่เด็กๆได้ดูวีดิทัศน์ไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่านักเรียนเนี่ยรู้หรือไม่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีการพระราชทานแก่ชาวไทยมาตั้งแต่พุทธศักราช2517แต่ยังไม่แพร่หลายจนกระทั่งในพุทธศักราช2540ประเทศไทยเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนนั่นเองเหมือนในวีดิทัศน์เลยในวีดิทัศน์เกิดเศรษฐกิจที่ไม่ดีถูกต้องไหมคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาขายกล้วยทอดเขาได้สร้างอะไรไว้ลูกมีการสร้างคอนโดนั่นเองแต่คอนโดของเขาเป็นยังไงได้เปิดใช้บริการไหมคะไม่นั่นเองเนื่องด้วยทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการนำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะนอกจากเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะยังมีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งพระองค์ท่านนะคะได้ให้พระราชดำรัสไว้นั่นเองนะคะมีอยู่ว่าการพัฒนาจำเป็นต้อง

0: ทำตามลำดับต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่ทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดนะคะพระองค์ท่านนะคะได้ให้พระราชดำรินะคะแก่นะคะผู้ที่เข้าพระราชทานนะคะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517ค่ะอันนี้ก็คือพระราชดำรัสนั่นเองนะคะที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้เรามาดูเศรษฐกิจพอเพียงกันบ้างนะคะเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยมีความรู้และคุณธรรมนั่นเองนะคะเหมือนที่เราดูวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะห่วงแรกคืออะไรคะห่วงแรกเลยคืออะไรคะห่วงแรกเลยก็คือพอประมาณห่วงที่สองล่ะคะ
1: ม
0: ีเหตุผลและห่วงที่สามล่ะคะ
1: ม
0: ี
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ค
0: ุ้
1: มก
0: ัน
1: ในต
0: ั
1: วที
0: ่
1: ด
0: ีมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีทำไมต้องมีทั้งสามห่วงควบคู่กันเพราะอะไรคะมีห่วงเดียวได้ไหมคะมีพอประมาณอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้มีห่วงแค่เหตุผลอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้แล้วมีห่วงภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างเดียวได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีทั้ง3ห่วงนะคะแยกกันไหมคะห่วงของเรานักเรียนดูซิห่วงที่1ห่วงที่2และห่วงที่3แยกจากกันไหมคะทั้ง3ห่วงนี้ไม่ได้แยกจากกันเลยนักเรียนจะเห็นได้ว่าห่วงทั้ง3ห่วงเป็นยังไงกันเป็นยังไงกันมีการติดกันนะคะแสดงว่าทั้ง3ห่วงเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันนั่นเองแสดงว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรารู้แล้วนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีทั้งหมด3ห่วงนั่นเองค่ะแล้วก็2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมนะคะเรามาดูความหมายกันดีกว่าอันนี้คือจากภาพนะคะ3ห่วง2เงื่อนไขนะคะนำไปสู่อะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะในวิดิทัศน์อาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะนำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะและความสมดุลมั่งคั่งยั่งยืนนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้นั่นเองนะเรามาดูความหมายกันดีกว่าความหมายเกี่ยวกับคำว่าพอประมาณพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีความสะดวกสบายนะคะพอสมควรแต่ไม่ถึงขั้นฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นอย่างเช่นคุณน้ำกลับไปบ้านคุณน้ำชอบช่วยคุณแม่ทำงานบ้านโดยที่ไม่ทบทวนบทเรียนเลยแสดงว่าคุณน้ำมีความพอประมาณไหมคะไม่มีเพราะคุณน้ำทำอะไรมากเกินไป
1: ช่
0: วยคุณแม่ทำงานบ้านมากเกินไปจนตัวเองไม่ได้ทำอะไรคะไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้ทบทวนบทเรียนเลยถูกไหมคะอันนี้คือความไม่พอประมาณของคุณน้ำนั่นเองค่ะต ่อมานะคะเรารู้แล้วว่าความพอประมาณนะคะจะเป็นอย่างไรแต่ความพอประมาณไม่ใช่ในเรื่องการเรียนอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นนักเรียนมาโรงเรียนทุกวันนักเรียนมีเงินมาโรงเรียนไหมคะนำเงินมาซื้อขนมที่โรงเรียนใช่ไหมคะความพอประมาณในเรื่องการอดออมก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะในวันนี้เรารู้แล้วว่าพอประมาณนอกจากการเรียนการเก็บออมแล้วนะคะเด็กๆต้องรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายว่าเราเนี่ยนำเงินมาโรงเรียนกี่บาทแล้วเหลือกลับบ้านทั้งหมดกี่บาทนั่นเองนะคะเราจะทำกิจกรรมนี้ลงในใบกิจกรรมที่1นั่นเองนักเรียนมีใบกิจกรรมที่1ทุกคนหรือยังคะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยใบกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆ เห็นไหมคะใบกิจกรรมของเรามีวันเดือนปีเราจะเริ่มวันไหนวันแรกลูกวันนี้เลยนะคะเด็กๆ เขียนวันที่วันนี้ให้เรียบร้อยวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรนะคะรายการนะคะรายการคือสิ่งที่เด็กๆเนี่ยซื้อหรือจ่ายไปนั่นเองนะคะต่อมารายรับรายจ่ายแล้วก็คงเหลืออย่างเช่นวันนี้คุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่นะคะนักเรียนซื้ออะไรไปแล้วตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำลองเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนนะคะกลุ่มที่2นะคะออกมานำเสนอนะคะว่าเพื่อนเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างนะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ได้เลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าเพื่อนกลุ่มที่2นะคะได้เงินมาเท่าไหร่นะคะแล้วใช้จ่ายอะไรไปบ้างระหว่างวันนะคะเด็กๆฟังเพื่อนค่ะ
1: คุณแม่ให้เงินมา70บาทค่ะ
0: ค่ะ70บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะรายรับหรือรายจ่ายคุณแม่ให้เงินมาร
2: ายร
0: ับเป็นรายรับนั่นเองนะคะต่อมาเลยค่ะ
1: ซื้อข้าวต้มไป10บาทค่ะ
0: ซื้อข้าวต้มไป10บาทเหลือเท่าไหร่คะ
1: เหลือ60บาทค่ะ
0: เหลือ60บาทค่ะ
1: แล้วก็ซื้อน้ำดื่มไป5บาทค่ะเหลือ55บาทค่ะ
0: เหลือ55บาทแสดงว่าตอนนี้เพื่อนเหลือเงินกลับบ้านกี่บาทคะ
2: 55
0: บาทนั่นเองค่ะขอบคุณตัวอย่างค่ะกลุ่มที่2นะคะอันนี้คือเพื่อนมีเงินเหลือเก็บแล้ววันนี้55บาทนะคะวันนี้นะคะเราเริ่มเขียนเป็นวันแรกคือวันที่1นะคะวันต่อๆมาเราก็จะมาเขียนพร้อมกันในคาบของเรานั่นเองในชั่วโมงของเรานะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถใช้วิธีเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วว่าบัญชีรายรับรายจ่ายทำอย่างไรนะคะ2เมื่อสักครู่นี้เรารู้จักพอประมาณแล้วนะคะต่อมามีเหตุผลการมีเหตุผลพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนผลที่ตามมาคืออะไรคะอาจจะสอบไม่ผ่านหรือสอบได้คะแนนที่ไม่ดีนั่นเองเนี่ยคือเหตุและผลจะต้องควบคู่กันอย่างเช่นพอประมาณนักเรียนกลับไปบ้านนักเรียนช่วยคุณแม่ทำงานจนไม่ได้ทบทวนบทเรียนถูกไหมคะเหตุผลทำไมถึงไม่ได้ทบทวนเพราะว่าอยากจะช่วยแม่ทำงานบ้านนั่นเองนะคะแต่เราก็ต้องมีเหตุผลของเราด้วยถ้าเราไม่ทบทวนบทเรียนนะคะอาจจะสอบไม่ผ่านหรือได้คะแนนน้อยนั่นเองนะคะนอกจากมีเหตุผลแล้วมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะอย่างเช่นคะแนนสอบไม่ดีนักเรียนก็ต้องเตรียมตัวรับแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วเรารู้ไปแล้ว3ห่วงคืออะไรนะคะเรามาดูเงื่อนไขของเรานะคะในเงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขความรู้นะคะวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับใช้นะคะในการตัดสินใจการปฏิบัติเช่นรอบคอบรอบรู้ระมัดระวังนะคะต่อมาเงื่อนไขคุณธรรมการใช้คุณธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจและปฏิบัติเช่นซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปันนะคะดังนั้นแล้ว3ห่วง2เงื่อนไขสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเลยปรับใช้ได้นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเราจะมีการทำกิจกรรมนะคะร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีข้อตกลงก่อนในการทำงานกลุ่มนะคะ1เลยใช้คำพูดที่เหมาะสม2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและ3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นการวิเคราะห์นะคะโดยใช้3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะกิจกรรมให้นักเรียนกลุ่มละ1แผ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันระดมความคิดนะคะจะมีการตอบคำถามทั้งหมด5ข้อนั่นเองเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆได้ทุกกลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันนะคะว่าในแต่ละข้อเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆได้ไปแล้วเด็กๆจะเห็นว่า คุณครูให้อ่านสถานการณ์ถูกไหมคะเด็กๆเห็นไหมเด็กๆ ดูในใบสถานการณ์นะคะเด็กๆ ดูนะคะทุกคนต้องช่วยดูจะมีคำถามทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆ ดูเด็กๆ ดูนะคะบนจอก็มีสถานการณ์บอกว่าครีมเป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลืองานบ้านป้าและชอบช่วยป้าขายของหลังเลิกเรียนครีมจะทำแบบนี้เป็นประจำโดยครีมเองไม่ได้ทำการบ้านจึงไม่ได้ทบทวนสิ่งที่เรียนและเรียนในห้องเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะนี่คือสถานการณ์เรามาดูข้อคำถามในข้อแรกข้อที่หนึ่งถามว่าการกระทำของครีมมากเกินไปน้อยเกินไปหรือพอดีอย่างไรนะคะอันนี้ใช้หลักในเรื่องอะไรคะห่วงที่เท่าไหร่ข้อแรกห่วงที่หนึ่งก็คือความพอประมาณนะคะต่อมาข้อที่สองการกระทำของครีมส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรผลดีหรือผลเสียใช้ห่วงที่เท่าไหร่ละคะห่วงที่เท่าไหร่คะหลักความมีเหตุผลห่วงที่เท่าไหร่คะห่วงที่2นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3การกระทำของครีมเป็นการที่เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่ห่วงที่เท่าไหร่คะเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตห่วงที่3ก็คือการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะต่อมาข้อที่4การกระทำของครีมแสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องใดอันนี้คือเงื่อนไขนะคะต่อมาข้อที่5การกระทำของครีมแสดงถึงคุณธรรมใดหรือขาดคุณธรรมใดนั่นเองนี่คือคุณธรรมที่2นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือนะคะทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ในวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่2แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำตอบกันนะคะแนวคำตอบในวันนี้ในข้อแรกในข้อแรกเลยนะคะการกระทำนะคะมากเกินไปน้อยเกินไปหรือพอดีในข้อแรกบอกว่าใช้เวลานะคะช่วยป้าเนี่ยมากเกินไปนะคะใช้เวลาทบทวนบทเรียนน้อยเกินไปเด็กๆขากลุ่มที่4ตอนนี้เพื่อนดูแนวคำตอบกันแล้วนะคะหยุดปรึกษากันนะคะต่อมาแนวคำตอบที่2นะคะการกระทำของครีมส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรผลดีก็คือป้าไม่เหนื่อยนั่นเองนะคะผลเสียก็คือตนเองเนี่ยไม่ได้ทบทวนบทเรียนนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3การกระทำของครีมเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่นะคะไม่เลยเพราะว่าครีมเนี่ยพร้อมกับการเรียนไหมคะพร้อมไหมคะไม่พร้อมในการเรียนเลยนะคะต่อมาข้อที่4แนวคำตอบข้อที่4การกระทำของครีมแสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องใดนะคะครีมมีความรู้ในเรื่องใดมากๆเลยงานการทำงานบ้านนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5การกระทำของครีมแสดงถึงการมีคุณธรรมได้หรือขาดคุณธรรมใดนะคะครีมก็มีคุณธรรมกตัญญูต่อป้าใช่ไหมคะแต่ขาดในเรื่องอะไรลูก
1: ความร
0: ับผิดชอบนั่นเองในที่นี้นะคะอ่ะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมไปแล้วดูแนวคำตอบไปแล้วนะคะเรามาสู่ช่วงคำถามของเราดีกว่าอ่ะเมื่อเราเรียนรู้แล้วทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลางประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยกี่ห่วงคะ
1: 3
0: ห่วงและอะไรอีกคะ2เงื่อนไขมาดูคำตอบสิคะว่าถูกต้องหรือไม่ก็มี3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะคะมาดูคำถามที่2กัน3ห่วง2เงื่อนไขประกอบไปด้วยอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ยห่วงที่1คือ
1: พ
0: อประมาณนะคะห่วงที่2คือมีเหตุผลห่วงที่3คือมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้วเงื่อนไขล่ะคะเงื่อนไขมีความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองค่ะมาดูซิว่าเด็กๆตอบถูกไหมฮะ3ห่วงประกอบไปด้วยพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี2เงื่อนไขประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้แล้วนะคะเรามาสู่ในช่วงขั้นปฏิบัตินะคะขั้นปฏิบัติของเราให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้คำถามนะคะมาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้คำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้สองครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่11กันนะคะเด็กๆ เปิดใบงานที่11ได้เลยค่ะเด็กๆ เห็นไหมเอ่ยใบงานที่11ของเรานะคะเจอไม่เอ่ยใบงานที่11ใบงานที่11ในข้อแรกนะคะให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในความเข้าใจของนักเรียนนะข้อที่2ก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลางประกอบ

0: เด็กๆก็ได้ทำใบงานที่11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันค่ะแนวคำตอบในข้อที่1เลยนะคะในความเข้าใจของนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะคะครูปลายทางก็สามารถตรวจสอบคำตอบได้อีก1ครั้งค่ะต่อมาค่ะในข้อที่2อันนี้คือคำตอบในข้อที่2นั่นเองนะคะนักเรียนก็เช็คความถูกต้องได้เลยนะคะทั้งนักเรียนภายในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนนะคะตรวจสอบกิจกรรมตรวจสอบใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางโดยคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยมีความรู้และคุณธรรมค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่12เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ3ห่วง2เงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: คุณครู
4: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีที่ชื่อของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกอะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มี

0: ใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตะชอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: หลังจากที่รบพุ่งกันมาช้านานทศกัณฐ์ก็นึกได้ว่าท้าวมลีวราชซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของตนนั้นเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์หากสามารถทำให้พระเจ้าปู่กล่าวร้ายเกี่ยวกับพระรามได้พระรามก็คงจะไม่พ้นที่จะต้องภัยพิบัติตามวาจาประกาศสิทธินั้นคิดแล้วทศกัณฐ์ก็สั่งให้นนยวิกและวายุเวกเดินทางไปอัญเชิญท้าวมลีวราชจากเขายอดฟ้าโดยหวังให้มาว่าความตามแผนที่ตนคิดไว้ท้าวมลีวราชเมื่อรู้ว่าทศกัณฐ์ผู้เป็นหลานมีคดีกับพระรามผู้เป็นหลานของท้าวอัชบานสหายรักก็รับที่จะวินิจฉัยความให้ด้วยหวังว่าจะได้ช่วยคลี่คลายคดีและจะได้คบหากันต่อไปได้ในภายภาคหน้าเมื่อมาถึงกรุงลงกาท้าวมลีวราชก็ให้หยุดกันอยู่แต่ภายนอกแล้วเชิญเหล่าเทพพยดาและพระอินทร์มาร่วมตัดสินคดีความและร่วมเป็นพยานด้วยทศกัณฐ์จึงต้องออกมาเข้าเฝ้าท้าวมลีวราชนอกเมืองโดยหยุดรถแก้วฟ้าไว้ทางด้านซ้ายของพระเจ้าปู่จากนั้นก็เริ่มเล่าเรื่องว่าตนไปเที่ยวป่าได้พบนางหนึ่งนามว่าสีดาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีสามีตนจึงรับมาอยู่ณสวนขวัญต่อมามีมนุษย์สองคนชื่อรามลักคุมทหารลิงจองถนนเข้ามาอ้างว่าเป็นผัวสีดาแล้วทุกวันนี้ตนก็ยังรบกันอยู่ท้าวมลีวราชจึงให้พระวิษณุกรรมไปเชิญพระรามมาพระรามมาแล้วนั่งอยู่ทางเบื้องขวาแล้วเล่าเรื่องของตนให้ฟังตามจริงจากนั้นพระรามก็ให้หนุมานคุมพลไปเชิญนางสีดาสีดามาแล้วก็นั่งอยู่เฉพาะพระพักเล่าความตามจริงตรงตามที่พระรามเล่าให้ฟังไว้ก่อนหน้าแล้วท้าวมลีวราชสั่งทศกัณฐ์ให้คืนสีดาแก่พระรามแต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมทำตามท้าวมลีวราชโกรธจึงแช่งทศกัณฐ์ให้ตายด้วยอาวุธของพระราม
1: เล็กเล็กไอ้เล็ก
2: ผมมาเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
3: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย

0: ึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่อง
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
2: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misipong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับครูนกเช่นเคยค่ะ Are you ready?
1: Yes.
0: One more time. Are you ready? Okay, great. The topic for today is I clean my room. I clean my room. Can you say it together? 1, 2, 3.
1: I clean my room.
0: What does it mean? I clean my room. มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆ ทำความสะอาด What housework do you often do at home? งานบ้านอะไรที่เด็กๆทำอยู่ที่บ้านบ้างมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรคะล้างจานโอเค great ตากผ้าค่ะขัดห้องน้ำเยอะมากซักผ้ากวาดบ้านรดน้ำต้นไม้ถูบ้านนักเรียนปลายทางเนี่ยคุณนกก็เชื่อว่ามีกิจกรรมหรืองานบ้านที่เราเนี่ยต้องทำที่บ้านเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านกันนั่นเองสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและงานบ้านได้นักเรียนต้องสามารถจับคู่ค่ะรูปภาพกับวลีได้ถูกต้องและสุดท้ายนักเรียนจะต้องตอบคำถามจากบทสนทนาที่นักเรียนจะได้อ่านได้นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะขอทบทวนก่อนว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางรู้จักงานบ้านเหล่านี้หรือไม่นะคะ Let's review housework Okay can you say it together tidy the room
1: tidy the room
0: I have two pictures. Can you choose? Tidy the room. A or B?
1: A.
0: A or B?
1: A.
0: Yes, correct. ฉะนั้นคำว่า tidy the room น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆ เก็บของเก็บห้องนั่นเองถัดไปดูภาพ B ค่ะคุณนกยังไม่ขึ้นวลีมาให้จัดที่นอนค่ะเด็กๆเราใช้คำว่าอะไรนะTikTok TikTok อะไรที่นอนThe อะไร The bed Yes the bed เราทำอะไรกับ the bed ได้ไหมเอ่ย
2: Clean the bed
0: Clean the bed ใกล้เคียงแต่ว่าอีกนิดนึงยังไม่ใช่ค่ะอ่ะคุณลองให้ดูก่อนคำนี้ make the bed
1: make the bed
0: ไหนมีเด็กๆคนไหน make the bed บ้างหลังจากตื่นนอนแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะทำไมเราจะต้องพับที่นอนหลังจากเราตื่นนอนทำไมเอ่ยเพราะว่าอะไรจะได้ดูสะอาดเรียบร้อยถ้าเราเนี่ยทำไมคะผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มของเรายับอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีสัตว์ร้ายใช่ไหมอยู่ในผ้าห่มเราก็ได้เนาะฉะนั้นเราต้องสะบัดแล้วก็พับที่นอนนั่นเองนะคะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะทำทุกครั้งที่เราตื่นนอนนั่นเองเนาะถัดไป feed the cat
1: feed the cat
0: feed the cat เพราะเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางสามารถเดาความหมายได้แน่นอน A or B
1: B
0: โอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดเลยฉะนั้น B feed the cat มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆให้อาหารแมวนั่นเองแล้วภาพ A ล่ะไม่ใช่ให้อาหารแล้วแต่พาสุนัขเดินเล่นใช้คำว่าอะไรเอ่ยเดินเล่น walk สุนัข walk the dog okay say it together walk the dog
1: walk the dog
0: okay ยามากถัดไปค่ะ fold the clothes คำว่า clothes คืออะไรคะเสื้อผ้าฉะนั้นเราต้องมีการ fold พับเสื้อผ้าคือภาพอะไรเอ่ยภาพ A นั่นเองและภาพ B ค่ะกำลังเช็ดกระจกทำความสะอาดกระจกฉะนั้นมีคำว่า clean กระจกคืออะไรคะ
1: window
0: ฉะนั้นคำนี้ค่ะ clean the windows
1: clean the windows
0: okay and next สุดท้ายแล้วของเราที่เราจะทบทวนคุณอ๊อกยังไม่ขึ้นภาพแต่คำนี้ water the plants น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆต้นทางปลายทางเคยเจอคำนี้ไปแล้วใช่หรือไม่รดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะอันนี้คือคำที่เราเคยได้เรียนรู้กันไปแล้วในชั้นป.4นะคะทีนี้เรามาลองดูคำศัพท์ใหม่ค่ะคำศัพท์ใหม่ของเราคำแรกคุณอ๊อกให้ดูภาพก่อน look at the pictureถูพื้นเราใช้คำว่าอะไรดีถูพื้นได้ยินเสียงแว่วๆแล้วตัว M ค่ะ The first letter is M mop อะไรพื้น mop อ่านตามค่ะ mop the floor
1: mop the floor
0: mop the floor คือถูพื้นเมื่อสักครู่ได้ยินเพื่อนพูดคำนี้ไม้ม็อบใช่ไหมเราบางคนเรียกไม้ถูพื้นว่าไม้ม็อบฉะนั้น the floor คือถูพื้นนั่นเองภาพถัดไปค่ะกวาดบ้านหรือกวาดพื้นนั่นเองใช้คำว่าอะไรเอ่ย begin with letter S เก่งมาก sweep the floor okay say it louder please sweep the floorSweep the floor. Okay, great. ถ้าถูพื้นใช้คำว่าอะไรนะ
1: Mop the floor.
0: กวาดพื้น
1: Sweep the floor.
0: เยี่ยมมาก ถัดไปค่ะภาพนี้ค่ะ ล้างจาน ล้างจานใช้คำว่าอะไรเอ่ย ล้างคือคำว่า
1: Wash.
0: Wash อะไรเอ่ยจาน Wash. ลองดูค่ะ Wash the dishes
1: Wash the dishes.
0: Wash the dishes.
1: Wash the dishes.
0: สังเกตคำว่า dish เติม es ด้วยแสดงว่าเราล้างจานแค่หนึ่งใบไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ใช่นะคะ Wash the dishes. ถัดไปทิ้งขยะค่ะใครทราบบ้างเอ่ยคำนี้ค่ะฟังก่อนนะ Listen carefully ค่อนข้างยาวค่ะ Take the trash out.
1: Take the trash out.
0: ไหนใครทราบบ้างว่าคำไหนมีความหมายว่าขยะมี4คำให้เลือก take the trash out คำไหนแปลว่า

0: begin with letter D.
1: Dust.
0: โอเคฉะนั้นอ่านตามลูก dust the furniture.
1: Dust the furniture.
0: Dust the furniture.
1: Dust the furniture.
0: Dust the furniture.
1: Dust the furniture.
0: ดูกับคำศัพท์ใหม่เราจะใช้ worksheet 10 our housework part A. กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้อง match the pictures with the phrases. ให้จับคู่รูปภาพนะคะกับวลีให้ถูกต้องนั่นเอง Okay, everybody please open your workbook to page 28. หน้าอะไรเอ่ย28นั่นเอง28 and 29 28และ29นั่นเองเห็นไหมคะภาพกับวลีคู่กันอ่ะทีนี้ in this activity we will do together เราจะทำไปพร้อมกันดีไหมเอ่ยดีไหมคะแต่คุณนกมีข้อยกเว้นนิดหนึ่งถ้าเราจะทำไปพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องช่วยกันตอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอ่ะฉะนั้น look at the first face wash the dishes เด็กๆคิดว่าตรงกับภาพไหนคะ A to L ภาพไหนดี wash the dish next number 3 can you read it อะไรเอ่ยคำนี้Make the bed. หาเลยค่ะ Make the bed. Letter. Letter. Letter K. Great. Make the bed. ถัดไป Number 4. Fold the clothes. เอ๊ะใครยังจำได้บ้างวลีนี้มีความหมายตรงกับรูปภาพไหนเอ่ยเอ๊โฟลคืออะไรนะพับผ้าฉะนั้นน่าจะตรงกับภาพ
1: B
0: โอเค great letter B fold the clothes okay number 5 it's quite easy ค่อนข้างง่ายเลยค่ะอ่านว่าอะไรนะ
1: walk the dog
0: ฉะนั้นหาเลยค่ะ walk the dogLetter letter F great letter F walk the dog เมื่อนักเรียนเนี่ยจับคู่วลีกับรูปภาพแล้วลองศึกษาความหมายจากรูปภาพได้เลยนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้เนาะถัดไป number 6 what is this homework great letter H mop the floor มีความหมายว่าถูพื้นนั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยัง6ข้อแรกถ้าเรียบร้อยแล้วเราไปต่อค่ะ Number 7 Can you read it together 1 2
1: 3
0: Feed the cat
1: Feed the cat
0: ฉะนั้น with letter
1: A
0: เยี่ยมมาก excellent A feed the catNumber 8 can you remember this word this phrase จำได้ไหมคำนี้อ่านตามก่อนนะ Does the furniture
1: Does the furniture
0: Does the furniture
1: Does the furniture
0: ฉะนั้น Does แปลว่าปัดฝุ่นภาพไหนคะ Letter I excellent เยี่ยมมากเลยนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยดูการเขียนตัวอักษรของเด็กๆด้วยนะคะว่าจับคู่ตรงกันหรือไม่นะถัดไปค่ะ number 9 water the plants
1: water the plants
0: ไหนใครเจอแล้วว่าจับคู่กับ letter อะไร letter อะไรดี letterL เยี่ยมมาก letter L นั่นเอง water the plants มีความหมายว่า

0: รดน้ำต้นไม้ถัดไปค่ะคำว่าอะไรเอ่ย Can you say it together? Clean the windows. Okay, louder please. Clean the windows. ฉะนั้นอันไหนเอ่ย Clean the windows. Letter G. Okay. Letter G. เหลืออีก2คำแล้วไม่น่ายากใช่ไหมไม่ยากเลย11ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: ทายดี
0: the room เหลือ2ภาพเท่านั้นเองนักเรียนเดาได้แน่นอนนั่นคือภาพดีเยี่ยมมาก tidy the room คือการเก็บห้องนั่นเองเก็บกวาดห้องนั่นเองและสุดท้ายค่ะคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆทิ้งขยะอ่ะไหนใครยังจำได้บ้างว่าอ่านออกเสียงว่าอย่างไร
1: Trash
0: คำนี้ใช่ไหม Trash
1: Trash
0: Trash Trash ฉะนั้นอ่านเองอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: Take the trash out
0: เยี่ยมมากเลย letter E นั่นเองนักเรียนนะคะก็ได้มีการจับคู่ระหว่างภาพและวลีไปเรียบร้อยแล้วเป็นการทบทวนคำศัพท์นั่นเองวันนี้คำศัพท์เป็นยังไงค่อนข้างเยอะใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้แน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมถัดไปของเราค่ะ we will use the same worksheet 10เรายังใช้ใบงานเดิมค่ะแต่เป็น part B กิจกรรมนี้ค่ะ read the dialogue between Daniel and his sister เราเจอกับใครอีกแล้วแดเนียลและใครคะ
2: น
0: ้องสาวของเขาชื่อว่าอะไรเอ่ยลิลลี่เราได้ทราบชื่อน้องสาวของแดเนียลแล้วคือลิลลี่นั่นเอง and write what each of them has to do จากเรื่องเนี้ยที่เราจะได้อ่านเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้มีการสั่งแดเนียลกับน้องสาวว่าจะต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะแต่สิ่งที่เด็กๆต้องทำเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องกันก่อนนะคะดูสิว่าเอ๊ะใครมีหน้าที่ต้องทำงานบ้านอะไรบ้างนะคะลองดูค่ะคุณนกจะแบ่งหน้าที่แบบนี้นะคะให้เด็กๆนักเรียนผู้ชายทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยสวมบทบาทเป็นแดเนียลนะคะส่วนนักเรียนหญิงทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นลิลลี่น้องสาวของแดเนียลนั่นเองฉะนั้นเมื่อตอนถึงบทของแดเนียลนักเรียนชายออกเสียงให้ดังนะคะแล้วชัดเจนโอเคไหมลูก ready
1: yes
0: ready
1: yes
0: โอเคอ่ะทีนี้ listen to me first นักเรียนชายเตรียมพร้อมค่ะ oh look at the list of housework
1: oh look at the list of
0: นักเรียนชาย hello เอาใหม่ oh look at the list of housework
1: list of housework.
0: Mom gave us to do.
1: She is coming home soon.
0: We should start now. คุณแม่ได้ทำไมเอ่ยได้สั่งใช่ไหมว่าแดเนียลกับน้องสาวต้องทำอะไรบ้างแล้วคุณแม่กำลังจะทำไมแล้ว coming home soon กำลังจะกลับบ้านแล้วฉะนั้นเราควรจะทำไมแล้วควรจะเริ่มทำงานบ้านได้แล้วทีนี้นักเรียนหญิงค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะ
1: you tidy the room
0: and I take the trash out ลิลลี่บอกว่าอะไรให้พี่ชายเนี่ยทำอะไรคะให้พี่ชายไปทำอะไร you tidy the room ให้พี่ชายเนี่ยไปทำไมเก็บห้องส่วนลิลลี่จะทำอะไรเองทิ้งขยะโอเคถัดไปพี่ชายบอกว่าอะไรต่อ sure
1: use the furniture
0: and I sweep the floor แดเนียลบอกว่าอะไรเลยโอ้ยแน่นอนเดี๋ยวฉันทำให้คุณต้องไปทำไมคะลิลลี่ต้องทำไม dust the furniture ต้องไปปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ส่วนแดเนียลจะทำไม

0: แดเนียลจะทำหน้าที่กวาดพื้นนั่นเองทีนี้ลิลลี่มาแล้วค่ะ ready okay
1: okay
0: I make the bed
1: I make the bed
0: ลิลลี่จะทำไมคะลิลลี่จะเก็บที่นอนใช่ไหม and you mop the floor okay one more time and you mop the floorส่วนแดเนียลเนี่ยต้องไปทำอะไรนะถูพื้นอ่ะลองดูซิว่าแดเนียลจะตอบว่าอะไรแดเนียลบอกว่าอะไร
1: no.
0: No.
1: No.
0: no
1: no
0: no I don't want to mop the floor
1: I don't want to mop the floor
0: อ่ะนักเรียนชายขออีกหนึ่งรอบค่ะ no
1: No.
0: I don't want to mop the floor.
1: I don't want to mop the floor.
0: I don't want to mop the floor.
1: I don't want to mop the floor.
0: Daniel บอก Daniel อยากถูพื้นไหมไม่ Daniel ไม่อยากทำทีนี้ Lily เลยเสนอว่าอะไรดีอ่านักเรียนหญิงพร้อมค่ะ All right.
1: All right.
0: All right. I mop the floor.
1: I mop the floor.
0: เดี๋ยว Lily ทำไมเองถูพื้นเองลิลลี่เลยถามกับพี่ชายว่า will you make the bed โอเคนักเรียนอีกหนึ่งรอบ will you make the bed แล้วให้พี่ชายไปทำอะไรคะ
1: เก
0: ็บที่นอนแทนทีนี้พี่ชายเป็นยังไงคิดเห็นว่ายังไงนักเรียนชาย good idea
1: good idea
0: เห็นด้วยไหม good ideaเห็นด้วย and if you wash the dishes
1: and if you don't the dishes
0: and if you wash the dishes
1: you wash the dishes
0: I will fold the clothes
1: I will fold the clothes
0: ถ้าคุณนะไปล้างจานนะเดี๋ยวฉันจะทำไมให้ fold the clothes พับผ้าให้เดี๋ยวเรามาดูว่าลิลลี่ว่าไงลิลลี่ตอบยังไงคะ
1: Okay.
0: Okay. Will you feed the cat?
1: Will you feed the cat?
0: If I walk the dog?
1: If I walk the dog?
0: คุณเนี่ยจะไปทำไมคะ feed the cat? ให้อาหารแมวไหมถ้าฉันเนี่ยจะพาทำไมพาอะไรเอ่ยพาสุนัขเดินเล่นแดเนียลบอกว่าอนักเรียนชาย
1: sure
0: wowMom gave us lots of work. Lots of work to do.
1: Lots of work to do.
0: Daniel บอกโอ้แม่ให้งานบ้านเราทำไมเลยค่อนข้างที่จะทำไมเยอะเลยใช่ไหม We have to hurry.
1: We
0: have to hurry. เราต้องทำไมแล้วรีบไปทำฉะนั้นนักเรียนเนี่ยอ่านเรียบร้อยแล้วงานของเด็กๆคือเราต้องแยกงานบ้านของแดเนียลกับของลิลลี่ให้ได้ไหวไหมเดี๋ยวคุณนกทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนดีไหมถ้าดีช่วยกันตอบหน่อยไหนงานบ้านงานแรกนักเรียนลองกวาดสายตาค่ะที่ใบงานของเด็กๆได้เลยหางานบ้านงานแรกตั้งแต่ประโยคแรกเลยอยู่ที่ไหนเอ่ยงานบ้านงานที่หนึ่ง You tidy the room ประโยคนี้ลิลลี่เป็นคนพูดฉะนั้น you หมายถึงใครให้ใครทำฉะนั้นงานแรกของแดเนียลคือ tidy the room เด็กๆเขียนไปได้เลยคุณอกให้เวลา10 seconds 10วินาทีค่ะ tidy the room นี่คืองานแรกที่แดเนียลต้องทำนักเรียนปลายทางเติมวลีนี้ไปเช่นเดียวกันนะคะ tidy the room เราเขียนแค่วลีได้เลย tidy the room งานบ้านงานแรกของเราของแดเนียลนั่นเองถัดไปเด็กๆลิลลี่บอกว่าถ้าคุณเนี่ยไปเก็บห้องนะส่วนทำไมคะ I take the trash out ลิลลี่จะทำอะไรแทน take the trash out คือไปทิ้งขยะนั่นเองฉะนั้นงานของลิลลี่คือ take the trash out เขียนได้เลย take the trash out นักเรียนคนไหนนะคะที่เขียนเสร็จแล้วสามารถขีดเส้นใต้งานบ้านเหมือนที่คุณโอ๊คทำได้เลยยิ่งถ้ามีปากกาที่สีไม่เหมือนกันยิ่งดีเลยจะทำให้เรียนได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ

ไปค่ะเด็กๆทีนี้เป็นบทบาทที่แดเนียลพูดแล้วแดเนียลบอกว่า sure you dust the furniture จากประโยคนี้คุณนกถามนักเรียนค่ะว่าใครจะต้องเป็นคน dust the furniture แดเนียลบอกว่า you ในที่นี้หมายถึงใครลิลลี่ฉะนั้นลิลลี่จะต้องไปปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะคะ you dust the furniture

ถัดไปแดเนียลพูดต่อค่ะ and I sweep the floor ฉะนั้นงาน sweep the floor ใครจะต้องเป็นคนทำเอ่ยเดี๋ยวคุณนกจะให้เด็กๆลองไปหาคำตอบด้วยตัวเองนะคะคุณนกขอสรุปกิจกรรมอีกสักหนึ่งรอบค่ะนักเรียนทำรายงานที่10ค่ะเรื่อง our housework ตอน B ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาค่ะระหว่างแดเนียลกับน้องสาวนะคะแล้วเขียนถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ขอรบกวนครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายงานของเด็กๆด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ Let's go!

0: นักเรียนลองอ่านดีๆนะคะบางทีเนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยจำได้ไหมมีช่วงหนึ่งที่แดเนียลบอกว่าอะไรแดเนียลทำไหม
1: ไม่ทำ
0: ฉะนั้นตีความดีๆนะตีความดีๆนะคะฉะนั้นถ้าแดเนียลไม่ทำสิ่งนี้แล้วแดเนียลทำอะไรแทนฉะนั้นดูดีๆนะปรึกษากันในกลุ่มได้เลยค่ะช่วยกันทำในกลุ่มได้เลย

สอบดีๆนะคะงานบ้านของแดเนียลกับลิลลี่จะไม่เหมือนกันนะทั้งสองคนมีงานบ้านที่แตกต่างกันนะคะถ้านักเรียนเหมือนกันแสดงว่านักเรียนทำผิดแล้วต้องลองตรวจสอบใหม่1รอบนะ

หนกเชื่อว่านะคะนักเด็กต้นทางและเด็กปลายทางเนี่ยสามารถจำแนกงานบ้านของแดเนียลกับของลิลลี่เนี่ยได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ we will check the answers together เราจะมาตรวจคำตอบกันค่ะว่าเด็กๆเก็บที่นอนนั่นเองฉะนั้น make the bed คืองานบ้านของแดเนียลนั่นเองตรวจคำตอบได้เลยว่าเราเขียนถูกช่องหรือไม่นะคะถัดไปค่ะแดเนียลบอก good idea and if you wash the dishes you ในที่นี้หมายถึงใครคะแดเนียลบอกว่า you คือลิลลี่ฉะนั้นลิลลี่คือ wash the dishes ลิลลี่ไปล้างจานใช่ไหมเอ่ยส่วน I will fold the clothes ส่วนแดเนียลจะทำไมแทนคะ fold the clothes พับผ้าแทนนั่นเองไหนมาถึงตรงนี้แล้วใครยังไม่ผิดเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยมีการตีความได้ดีมากๆ2งานบ้านสุดท้ายแล้วค่ะลองมาดูซิว่าเราจะถูกหมดไหมเอ่ยลิลลี่บอกโอเค will you feed the cat ลิลลี่บอกพี่แดเนียลไปให้อาหารแมวได้ไหมฉะนั้นงานบ้านของแดเนียลคือ feed the cat ส่วนลิลลี่จะทำไมคะลิลลี่จะทำไมเอ่ยwalk the dog นั่นเองลิลลี่จะพาสุนัขเดินเล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการตรวจคำตอบนะคะใครที่ยังเขียนช่องไหนไม่ครบเติมให้ครบด้วยแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ

เพื่อความรวดเร็วนะลูกหนูสามารถขีดเส้นใต้แล้วเขียน1แทน Daniel's work ก็ได้หมายเลข2แทน Lily's work ก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในการตรวจคำตอบนะโอเคเด็กๆหันมาทางนี้ค่ะมีอีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทีนี้ตัวคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้ we will use worksheet 11ใบงานที่11นั่นเอง what housework do you do เมื่อสักครู่เนี่ยเรารู้เรื่องงานบ้านของแดนเนียลลี่ไปแล้วทีนี้คุณนกอยากทราบงานบ้านที่เด็กๆทำบ่อยๆที่บ้านนะคะกิจกรรมนี้ค่ะ you have to interview your friends เราจะได้รับบทบาทเป็นนักข่าวค่ะไปสัมภาษณ์เพื่อน follow steps 1 2 3ให้นักเรียนเนี่ยไปสัมภาษณ์เพื่อนแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเค let's see step number 1 step แรกของเราค่ะ write one sentence ให้เด็กๆเขียน1ประโยค to show what housework you often do at home เขียน1ประโยคเกี่ยวกับงานบ้านที่เราทำเป็นประจำขอแค่1งานบ้านเท่านั้นคุณนกยกตัวอย่างค่ะประโยคของคุณนก I often clean the windows อันนี้คืองานบ้านที่คุณนกทำเป็นประจำนั่นเองฉะนั้นให้เด็กๆเขียนได้เลยค่ะ I often แล้วตามด้วยงานบ้าน1อย่างที่เด็กๆทำเป็นประจำลงมือเขียนได้เลยค่ะ I give you 1 minute เด็กๆสังเกตดีๆ step 1 อยู่ด้านบนใช่ไหมเอ่ย step 1 อยู่ด้านบนนะคะอย่าพึ่งข้ามไป step 2หรือ step 3นะ step 1อยู่ด้านบนเขียนแค่1ประโยคค่ะงานบ้านที่เราทำบ่อยๆนักเรียนสามารถเลือกใช้วลีที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยหรือถ้าใครมีคำถามอยากจะถามถึงงานบ้านอื่นๆ show me your hand

0: สเต็ป1เรียบร้อยแล้วลองมาดูสเต็ป2สเต็ป2ของเราให้เด็กๆฟังคำสั่งก่อนนะ walk around ทำอะไรเอ่ย walk around เดินไปรอบๆห้อง and ask 3 of your friends แล้วต้องไปสัมภาษณ์หรือถามเพื่อนกี่คน how many friends 3คนเกี่ยวกับงานบ้านที่เพื่อนทำบ่อยๆนะคะโดยเราจะใช้คำถามนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราอ่านคำถามพร้อมกันก่อนนะ What housework do you often do at home? อ่านค่ะ
1: What
0: housework do you often do at home? Okay, one more time. What housework?
1: What housework
0: do you often do?
1: Do you often do
0: at home?สมมติว่ามีเด็กนักเรียนในห้องมาถามคุณนกคุณนกก็ใช้คำตอบในสเต็ป1ของคุณนกตอบเพื่อนได้เลยว่า I often clean the windows ฉะนั้นนักเรียนพอมีเพื่อนมาถามนักเรียนก็ใช้คำตอบจากประโยคที่นักเรียนเขียนไป1ประโยคนั้นตอบเพื่อนได้เลยได้ไหมเอ่ยสมมติเขาไปถามเก่งค่ะเก่งทำอะไรคะเด็กๆปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ฉะนั้นเก่งจะตอบได้ว่าI often dust the furniture. นี่คือสเต็ปที่2สเต็ปที่2ทำอะไรนะเดินไปรอบๆห้องแล้วถามเพื่อนกี่คนเอ่ย
1: 3
0: คนถัดไปสเต็ปที่3ของเราเราจะเอาข้อมูลที่เพื่อนบอกแล้วเนี่ยมาเขียนเป็นประโยคใหม่นั่นเองสมมติว่าเราไปถามเก่งเก่งบอกว่าฉันเนี่ยปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์บ่อยๆเราจะแต่งประโยคใหม่ได้แบบนี้ค่ะเราเอาเก่งมาแทนประธาน I ตรงนี้เป็นชื่อเพื่อนได้เลยจากนั้น often does the furniture สังเกตไหม verb เติมอะไรเข้ามา verb เติมอะไรเข้ามา
1: is
0: ทำไมต้องเติม s ยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยเพราะว่าประธานของเราเป็นเอกกพจน์มี1คนฉะนั้นอย่าลืมนะเด็กๆเวลาที่มาเขียนประโยคใหม่ verb ต้องเติมอะไรด้วย s ด้วยอ่ะคุณนกขอสรุปกิจกรรมนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมนั่นเองนักเรียนทำใบงานที่11ค่ะนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนโดยทำตามขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกสเต็ป1นักเรียนทำไปหมดแล้วนั่นก็คือเขียนประโยค1ประโยคเกี่ยวกับงานบ้านสเต็ปที่2ค่ะเดินสัมภาษณ์เพื่อนจำนวน3คนนะคะและสเต็ปที่3ค่ะเขียนคำตอบของเพื่อนลงในใบงานของเรานั่นเองคุณครูปลายทางค่ะคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว walk around the class ได้เลย

0: นักเรียนคนไหนนะคะยังสัมภาษณ์เพื่อนไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะขอให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองแล้วก็ขอให้ครูปลายทางนะคะช่วยให้เวลาว่างกับนักเรียนในการทำกิจกรรมนี้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมถัดไปนะคะเราจะมา wrap up กันประโยคที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะเด็กๆลองดูค่ะประโยคคำถามนี้คำว่าอะไรหายไป What do you often do at home วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับคำนี้ค่ะเด็กๆนั่นคือคำว่าอะไร Housework โอเคทีนี้ดูภาพค่ะคนนี้ทำอะไรเป็นประจำ
1: เช
0: ็ดกระจกภาษาอังกฤษคือ clean the windows ฉะนั้นอ่านประโยคพร้อมกันค่ะ 1, 2, 3 I often clean the windows ทีนี้คำหายไปแล้วไม่ให้อะไรเลยประธานก่อนประธานคือ I often ทำอะไรคะล้างจาน I often wash the dishes เยี่ยมมากเลยสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยขอให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนด้วยนะคะเด็กๆจ๋าทำไมเราต้องทบทวนคำศัพท์ด้วยเพราะว่าอะไรจะได้ไม่ลืมนั่นเองแล้วเด็กๆมีวิธีการทบทวนได้อย่างไรจดบันทึกอ่านบ่อยๆเรามีใบงานหรือใบความรู้เนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นหมั่นฝึกทบทวนนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของ I can do it นะคะ I can do it สิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมใบงานที่12ค่ะเรื่อง chores ใบงานที่13ค่ะเรื่อง interview time และแบบประเมินตนเองนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายของเราช่วงอะไรนะฝากไว้ให้คิด let's think and talkมีประโยคนี้ค่ะเด็กๆ A clean home is a happy home บ้านที่ทำไมเอ่ย clean สะอาดคือบ้านที่มีความสุขเด็กๆชอบอยู่ในบ้านแบบไหนบ้านที่สะอาดหรือบ้านที่สกปรกสะอาดฉะนั้นถ้าเรามีบ้านที่สะอาดเนี่ยทำไมคะสภาพแวดล้อมของเราบ้านของเราก็จะน่าอยู่แล้วตัวเราเองก็จะมีความสุขนั่นเองฝากไว้ด้วยนะคะทั้งเรียนต้นทางและปลายทางโอเค that's it for today see you next time
2: class ladies

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารเคชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครคอปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำ

างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับ

0: ตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
0: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
1: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
1: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
0: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
1: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
1: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับในหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
1: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
0: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
0: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
1: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
0: แบบนี้นั่นเองนะครับ
1: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทําให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทําให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคําเช่นคําว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
0: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
0: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่า ช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจางอีกครั้งนะคะจางต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ช้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: ช้าง
1: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: สร้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
1: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ฮัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: ฮัก
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
0: ป้อ
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1 นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะ

0: ในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ลู
0: ่หรือ
1: ฮู
0: ้ครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ช้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า

0: กล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำลอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ป่า
1: อีกครั้งนะคะ
0: ป่า
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเอง
0: ครับ
1: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าส่งถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าส่งนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮัดนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิ่ม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คื วัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช
0: ่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงือก็คือคำว่า เหง้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้อง
0: ร
1: อค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามพระนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นนะ
1: ระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของสินค้าท่านดีนานาชนิด

0: ทุกครั้งที่การเวลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอาจทำให้ความทรงจำของเราเลือนลางลงภาพถ่ายจึงเป็นเหมือนไทม์แมชชีนประจำตัวที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตณสถานที่และเรื่องราวที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้ความรู้สึกและความทรงจำของเราจะชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
1: รูปนี้ก็คือเป็นรูปของพี่สาวคนที่3แต่งงานตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอายุ8 9ขวบภัตตาคารสมัยนั้นก็มีไม่กี่ที่ที่ดังๆก็ภัตตาคารนิวสามย่านซึ่งปัจจุบันก็คือรถใต้ดิน MRT ตรงถนนแปลงน้ำหัวมุมนั่นแหละ
2: ตอนที่พวกเขาโตเขาโตว่าที่สาทรซอย9
3: ทำงานโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าอยู่โรงแรมแลนด์มาร์คที่กรุงเทพที่สุขุมวิทโรงแรมแลนด์มาร์คก็มีประวัติอีกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ไปอ่ะไปเซ็นร้านอาหารญี่ปุ่นให้น้องกินทุกวันแทนที่จะไปกินอาหารสตาฟซึ่งโรงอาหารสตาฟของโรงแรมก็ดีอยู่แล้วพี่เราอ่ะมันเป็นหัวติ๊กกี้ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เดินแล้วมันก็เนี่ยมันจับมือน้องไปแล้วก็ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมแทนแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเขาถามว่ามีตังค์ไหมไปบอกว่ามีครับยื่นใบมามันเซ็นชื่อแม่ลงไป
0: ทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าขึ้นมานอกจากเราจะเห็นตัวเองแล้วเรายังเห็นเมืองที่อบอุ่นคุ้นเคยเมืองที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้ดีจนอดคิดไม่ได้ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะนำเอาคุณค่าของเมืองในแบบเดิมกลับคืนมา

เราถ่ายรูปกันเกือบจะทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันน่าสนใจนะครับว่าทำไมการถ่ายรูปถึงสำคัญมากถึงขนาดนั้นวันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับความสำคัญของภาพถ่ายโดยจะย้อนกลับไปในวันที่ชาวสยามเพิ่งรู้จักกับคำว่ากล้องถ่ายรูปครับในอดีตก่อนที่โลกจะรู้จักกับกล้องถ่ายรูปนักบวชมิชชันนารีคณะราชทูตนักมนุษยวิทยานักสำรวจที่ออกเดินทางไปทั่วมุมโลกนั้นได้จดบันทึกการค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างละเอียดนอกจากนั้นพวกเขายังวาดภาพ

0: กอบลงไปอีกด้วยเพื่อที่จะบันทึกความทรงจำสื่อสารบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เขาค้นพบให้กับโลกได้รู้จนกระทั่งโลกได้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในรัชสมัยรัชกาลที่3สังฆราชปาเลกัวชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นพระอธิการวัดคอนเซปชันแห่งนี้ก็ได้สั่งให้บาทหลวงลานอดีชาวฝรั่งเศสนำกล้องดาแกโรไทป์เข้ามาในสยามครับ
1: ก่อนหน้ารัชกาลที่4เนี่ยก็จะมีการเข้ามาของเครื่องมือที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปแล้วนะคะเขาว่ากันว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3โดยสังฆราชปาเลกัวซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีข้อน่าสังเกตอยู่ว่ามันเข้ามาหลังจากที่ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปปรากฏขึ้นในโลกเพียง6ปีเท่านั้นเองดังนั้นแสดงว่าสยามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รับเทคโนโลยีหรือว่ารับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้เร็วกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของการร่างอาณานิคมมันเป็นเครื่องมือของผู้เผยแพร่ศาสนา

0: แม้ว่ากล้องและการถ่ายภาพจะเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นนำบางแหล่งข้อมูลบอกนะครับว่าเป็นเพราะชนชั้นนำมีความกลัวว่าจะมีคนเอาภาพถ่ายไปทำคุณไสจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4โลกก็ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สยามเป็นครั้งแรกครับ
1: รัชกาลที่4ท่านมีวัตถุประสงค์ท่านส่งบรรณาการไปยังฝรั่งเศสท่านส่งไปยังสหรัฐอเมริกาท่านส่งไปยังควีนวิคตอเรียพระรูปท่านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะท่านคิดว่ามันอาจจะประกอบว่านี่คือตัวตนของสยามประเทศนะนี่คือฉันนี่คือพระมหากษัตริย์ของสยามท่านคิดว่าเป็นข้อสันนิษฐานของการที่รัชกาลที่4ยอมให้ฉายพระรูป
0: และในปี2408จอห์นทอมสันช่างภาพชาวสกอตแลนด์ที่ถ่ายภาพด้วยเทคนิคฟิล์มกระจกก็ได้เดินทางเข้ามาในสยามและได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่4รวมทั้งภาพพระราชพิธีสำคัญภาพสภาพบ้านเมืองและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในขณะนั้นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงสภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตเท่านั้นนะครับแต่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในยุคที่เรากำลังต่อสู้กับลัทธิอาณานิคมโดยแสดงความมีอารยะผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาพถ่ายครับ

0: มื่อล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5การถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างภาพถ่ายในยุคสมัยดังกล่าวถือได้ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากและในปี2560ภาพถ่ายฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุทรวชิรยานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7ก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโก
1: เรามีโอกาสที่ดีมากเลยนะที่เราได้ดูนะคะเพราะว่าเขาก็เอามาจัดแสดงภาพถ่ายเป็นฟิล์มกระจกนะคะแล้วก็อัดภาพขยายใหญ่โอ้เห็นชัดเจนจนกระทั่งแบบความรู้สึกในใบหน้านี่ก็ยังเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของกล้องในรุ่นนั้นเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะสามารถเห็นดีเทลได้ชัดแล้วมันกันเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะก็คือกล้องถ่ายภาพเนี่ยเขาขยายภาพใหญ่ซะจนแบบน่าตกใจมากแล้วเราเห็นแม้กระทั่งคนที่กำลังพายเรืออยู่ว่าเขามีสีหน้ายังไงซึ่งตรงนั้นอ่ะมันประมาณ160ปีมาแล้วซึ่งมันดูมหัศจรรย์สำหรับประเทศอย่างเราซึ่งมันไม่เคยเห็นอะไรใกล้ชิดขนาดนั้นมันแทบจะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้เลยนะ

ันนี้มันเป็นความพิเศษของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะหรือว่าหลักฐานที่เราเรียกว่าภาพถ่ายเลยนะเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคนั้นนะแล้วมันก็เห็นชัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จากชนชั้นนำการถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปในยุคต่อๆมาเราคงจำกันได้ดีนะครับถึงช่วงเวลาที่เราแต่งตัวหล่อๆไปถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปติดบัตรหรือถ่ายรูปในชุดข้าราชการเต็มยศกันที่ร้านถ่ายรูปน่าสนใจนะครับว่าทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าๆขึ้นมาดูเบื้องหลังภาพถ่ายเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านถ่ายภาพฉายาจิตรกรนะครับร้านนี้เปิดบริการมามากกว่า80ปีและทุกวันนี้เองก็ยังมีบริการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มการล้างการอัดการแต่งภาพยังมีเป็นระบบอนาล็อกนะครับ

0: ัวนี้มันเคยถ่ายหนังกันนะเลนคมมากเลยนะเนื้อมันขึ้นแบบโอ้โหสวยเลย
1: ก็คือร้านเปิดมา82ปีแล้วคือคุณยิ้มเป็นคนเปิดก่อตั้งร้านกับคุณย่านวลจันทร์สมัยก่อนจะมีนักการเมืองส.ส.แล้วก็ข้าราชการบุคคลธรรมดามาถ่ายรูปเยอะมากวันๆคือเฉพาะเคาน์เตอร์ก็ต้องมีประมาณ6คนล้างฟิล์มอีก4คน
2: นี่ก็คือฟิล์มจริงใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ฟิล์มเป็นแผ่น
0: ฟิล์มขาวดำ
2: ครับ
0: ถ้ามุมมันอยู่ด้านนี้คือขึ้นเป็นหน้ามันแล้วมันลงครับมันลงล็อก
2: ครับเปลี่ยน
0: แล้วก็ปิด
2: ใส่ฟิล์มไว้แล้วไงต่อนะพี
0: ่ใส่นี่เราจะถ่ายนะ
2: ครับ
0: เราต้องปิดหน้ากล้องก่อนนี่ฮะมันจะเป็นไง
2: อ๋อนี่เป็นตัวเปิดปิดหน้ากล้อง
0: ครับอันนี้ปิด
2: ชัตเตอร์
0: แล้วขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดตัวนี้ถ่ายตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้จะโฟกัสจะชัดกว่า
2: แล้วเห็นด้านหลังกับหัวเหมือนกัน
0: กับหัวเหมือนกัน
1: เราจะต้องล้างฟิล์มล้างฟิล์มออกมาแล้วเราต้องมีช่างแต่งฟิล์มจะมีช่างแต่งรูปด้วยผูกกันถ้าเป็นรูปใหญ่อะค่ะก็จะมีการแต่งด้วยครูกันแม้กระทั่งรูปเล็ก1นิ้วก็ต้องแต่ง12ใบเงี้ยค่ะหรือว่า2โหลลูกค้าสั่ง2โหลก็ต้องแต่งทั้ง24รูปเลยค่ะท่านจอมพลป.ค่ะที่ท่านถ่ายไว้แล้วเราก็ขอไว้โชว์กันนั้นจะเป็นแต่งลักษณะเราถ่ายขาวดำแล้วมาลงสีอะค่ะที่เก่าสุดตอนนี้ค่ะ
2: รูปที่ถ่ายออกมาใหม่ๆเนี่ยก่อนแต่งมันเป็นยังไงครับ
0: เป็นฟิล์มเนี่ยเขาจะแต่งที่ฟิล์มก่อนนะ
2: เขาแต่งที่ฟิล์มมาก่อนแล้วทีนึง
0: ฟิล์มพวกจุดดำๆพวกนี้อย่างแผลเป็นเขาก็มีนะตรงนี
2: ้อ๋อบัวขาวแผลเป็นใช่ไหมแตก
0: แตกนี่ก็แตกแล้วก็มันลบให้เขาลบเราก็แต่งไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย
2: พี่สมจิตครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในอาชีพเนี่ยครับเราจะถ่ายรูปไปแต่งรูปเนี่ยมันคืออะไรครับ
0: ก็เราต้องดูทุกอย่างเวลาถ่ายรูปนะเพราะว่าราชการส่วนมากมันต้องเป๊ะนะเราต้องรู้หมดเลยอ่ะอย่างสายปลายสาย1สาย2สาย3สาย4ตรงนั้นตำแหน่งเรียนติดตรงไหนตรงไหนต้องรู
2: ้ก็พี่รู้ได้ยังไง
0: ก็ประสบการณ์คือเราถ่ายตลอดนี้ส่วนมากลูกค้าบางคนเขาไม่รู้หรอกนานแต่งตัวทีแทบไม่รู้เรื่องเลย
2: โอ้คือเราต้องช่วย
0: เราต้องเป๊ะกับเขาต้องเป๊ะต้องรู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็

0: เลย
1: คือทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าว่าครั้งหนึ่งที่เขามาถ่ายรูปแล้วรับออกไปเขาจะได้รับความภูมิใจที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอะค่ะรูปถ่ายบางครั้งการที่เราจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกมันก็ควรจะสวยงามหรือว่าเก็บไปแล้วพอเรากลับมาดูความทรงจำเนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นที่เราถ่ายรูปเรายังสวยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วเก็บไว้ประมาณ10กว่าปีไปแล้วรูปก็ยังคงทนรักษาว่ามันไม่จืดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความสำคัญด้วย
2: การถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่เหมือนสมัยนี้กดมือถืออะไรได้ต้องเป็นโอกาสสำคัญเป็นรูปแรกเลยคือเขาให้ตั้งท่าอะไรก็ได้แค่นั้นนะคะจะดูได้ว่าดอกไม้นี่มันเหี่ยวจนคอตกแสดงว่าผ่านการให้นางแบบถือกันจน ดอกไม้ล้าไปแล้ว
3: คือความทรงจำพอเขาเรียกว่าในช่วง10ปีหลังเราทำงานหนักมากการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรามันน้อยมากๆกลับมาเพื่อแค่นอนอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นภาพอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะแล้วเราใช้คำว่าไงหนูมักได้กลิ่นแม
2: ่
3: คือเราเองจะรู้สึกว่าสถานที่ทุกสถานที่มันมีกลิ่นของมันน่ะเป็นกลิ่นที่ทุกคนแบบเฉพาะตัวน่าจะรู้นะเราจะรู้ตอนนี้คือกลิ่นสาทรนี่คือกลิ่นที่บ้านเนี้ย
2: รูปนี้จำได้ว่าพ่อก็เกณฑ์พวกเราไปถ่ายรูปกันเพื่อที่จะส่งไปให้ทางพี่สาวกับย่าที่เมืองจีนว่าพวกเราอยู่ทางนี้มีสมาชิกกี่คนก็ไล่จากพี่สาวคนที่สองสามแล้วก็พี่ชายอีก3คนและพี่ก็เป็นคนสุดท้องส่งกลับไปให้ย่าค่ะ
4: เห็นแล้วก็บอกได้คำเดียวว่ามีความสุขอะต้องขอบคุณเขาที่ขอบคุณสองคนนี้ที่ยอมเกิดมาเป็นลูกแม่จริง
2: ๆเราก็สามารถที่จะหยิบอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับเมมโมรี่เก่าๆย้อนกลับไปเราดูแล้วเราก็มีความสุขในอดีตเนี่ยเราก็เคยเป็นเด็กผ่านทุกอย่างของชีวิตของมนุษย์ที่เป็นมาทำให้มีความสุขเวลาเครียดๆหรืออะไรมานั่งดูภาพนี้แล้วชื่นใจค่ะ
5: ก่อนที่พ่อแม่จะจูงมือเราเนี่ยไปแต่งตัวหรือว่าไปจัดภาพถ่ายอะไรตรงนั้นทุกครอบครัวเมื่อก่อนมีหมดอ่ะนะแล้วก็เราจะจดจำได้ในช่วงเวลาในช่วงก่อนหน้านั้นทั้งที่เรื่องอื่นๆเราอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะแล้วก็จำได้ว่าเราไปที่ร้านไหนเราต้องเดินขึ้นบันไดไปเราต้องอะไรต่ออะไรนะซึ่งตรงนี้มันจะมีความทรงจำระหว่างเรากับพ่อแม่กับครอบครัวกับพี่น้องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะทำให้สังคมชุมชนเนี่ยมันมีร่องรอยของความทรงจำเกิดขึ้นแล้วมันสามารถจะอธิบายมันทำให้เห็นว่าเหมือนกับทุกท่านนะมันเหมือนกับพระราชวงศ์พระมหากษัตริย์พระวงศานุวงศ์ที่ผ่านมานะที่เราเห็นภาพท่านเนี่ยเรารู้จักท่านจากภาพสิ่งเหล่านั้นนะแล้วเราก็จะมีตัวตนของเรานะอยู่ในภาพซึ่งเป็นภาพของครอบครัวสืบเนื่องส่งต่อไปให้ลูกหลานเราต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทรงจำที่มันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยที่มันปรากฏอยู่ในช่วงยุคสมัยหนึ่งนะแล้วมันก็สามารถส่งสืบให้คนอีกรุ่นหนึ่งอีกยุคสมัยหนึ่งเนี่ยได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัส

0: ผมมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงเพื่อพบกับเชิดวุฒิสกลยาช่างภาพหนุ่มที่ชอบเดินทางซอกซอนไปในเมืองเพื่อบันทึกภาพชีวิตผู้คนธรรมดาธรรมดาคนหาเช้ากินค่ำคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆคุณรู้ไหมครับว่านอกจากความสวยงามศิลปะของการถ่ายรูปในแนวนี้แล้วเบื้องหลังภาพเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
1: ผมสนใจชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนยังไงอะไรทั้งรวยทั้งจนทุกชนชั้นวรรณะมันเป็นเสน่ห์ทำให้ผมต้องอยากที่จะเดินบันทึกภาพจนมาถึงวันนี้งานสนามหลวงนี่เป็นงานเอ็กซิบิชันครั้งแรกสนามหลวงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างนะแต่สำหรับผมมันเป็นความมหัศจรรย์มันเป็นเสน่ห์คนในพื้นที่ว่างอ่ะผมเดินทางผ่านตั้งแต่ยังวัยรุ่นเนี่ยคนมานั่งมานอนแล้วก็มีคนมาขายของช่วงผมนี่มันหลังจากที่เขาไล่ร้านขายหนังสือกับร้านขายเหรียญสะสมไปแล้วไงแต่มันก็ยังมีเห็นชีวิตของผู้คนอ่ะมันเห็นชัดอ่ะมันเป็นลานโล่งๆอ่ะมันก็ดึงดูดให้คนที่สนใจชีวิตอย่างผมอ่ะบันทึกภาพแล้วพอเวลามันผ่านไปผมมาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมบันทึกเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งมันทำให้เราเห็นแบบการเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตผู้คนในยุคเอาอย่างน้อยก็เป็นยุคผมอะภายในแบบ 20-30 ปีอะจนถึงตอนนี้ผมได้เห็นข้อแตกต่างกลับไปที่ครั้งแรกที่มาถ่ายอะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยผมออกมาเดินถ่ายนี่ก็คือก็แค่สนใจชีวิตหัวลำโพงก็เหมือนกันก็เป็นอีกที่หนึ่งผมยินดีเลยถ้าเกิดว่ามันก็จะเป็นแค่รูปหนึ่งที่แบบแค่บันทึกไว้ช่วงเวลาหนึ่งหัวลำโพงแต่ไม่อยากให้รูปของผมอะเป็นตัวยืนยันว่าโอ้ตอนนี้รูปผมมีค่าแล้วนะเพราะตอนนี้ไม่มีหัวลำโพงอยู่ต่อไปจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยไปทำลายชีวิตของผู้คนอะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ยังไงอะความหมายของผมเหมือนสนามหลวงเลยถ้าจะคิดจะทำพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่ดีสุดคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหมุนเวียนเหมือนเดิมคนยังหัวลำโพงหัวใจของเขาคือขนส่งมวลชนรถไฟเราให้เกียรติเขารักษาเขาทั้งวิถีชีวิตด้วยนั่นคือของจริง
0: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมเป็นยังไง
1: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมมีมากตอนนั้นไม่ได้คิดตอนถ่ายรูปไม่ได้คิดแต่พอประสบการณ์พอเราโตขึ้นมาหน่อยจนเนี่ยวัยกลางคนแล้วรู้เลยเวลาคนเดินเมืองหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องไปศึกษาจากภาพอดีตทั้งนั้นเลยเพราะว่าภาพพวกนี้มันเทคบันทึกอ่ะมันยังไม่พอมันมีภาพถ่ายยืนยันนะ
2: เราจะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่าที่เราไม่สามารถจะเรียกคืนได้โดยเฉพาะในประเทศอย่างเราอ่ะนะซึ่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเร็วมากนะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้อีกแล้วในสภาพที่มันอยู่กับบริบทของเขาในปัจจุบันตรงนั้นน่ะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บรักษาแล้วก็สืบทอดต่อไปจะต้องมีคนรุ่นต่อๆไปเขาจะมาเห็นสิ่งที่คุณเก็บสิ่งเหล่านี้เรื่องรูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำงานหนักแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้อะไรมากแต่ว่าไม่มหาศาลมาก

หลายคนที่ได้เห็นภาพถ่ายในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของครอบครัวหรือภาพถ่ายของเมืองก็คงจะมีรอยยิ้มและมีความสุขและอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรุงเทพในสมัยก่อนน่าอยู่กับปัจจุบันภาพถ่ายเองไม่ได้เป็นเพียงทำแมชชีนที่พาเราย้อนกลับไปสู่อดีตแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงอนาคตเพราะว่าข้างหลังภาพถ่ายทำให้เราเห็นบริบทของเมืองได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนทำให้เราได้เรียนรู้อดีตรู้ประวัติศาสตร์และมองอนาคตอย่างรอบคอบดังนั้นในวันนี้หรือวันข้างหน้าถ้าเราจะพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และอยู่ได้ดีจริงๆคำตอบอาจจะอยู่ที่ภาพถ่ายเหล่านี้ก็ได้ครับ

สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอธิบายอย่างไรมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงวินาทีที่พิเศษเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยมันภาพเดียวอธิบายได้เป็นร้อยเป็นพันเยอะมากมันมีพลังในการอธิบายได้เยอะมากนะเมื่อก่อนเนี่ยภาพกับบริบทเนี่ยนะบริบทมันมีเยอะภาพมันมีน้อยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยภาพมันเยอะแต่บริบทมันน้อยนั่นน่ะเราจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมนะมันก็เลยต้องมีการบาลานซ์มีการทวงดุลกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเรามีดิจิตอลแล้วอ่ะนะเรากดได้ทุกที่เราสร้างภาพที่มันให้สวยยังไงก็ได้แต่ตรงนั้นมันอาจจะไม่จีรังเพราะว่า1ไม่มีบริบท2เราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะ

ษาตรงนั้นไว้เพราะนั้นภาพกับเรื่องราวเนี่ยมันควรจะต้องไปด้วยกันแล้วก็มีการอธิบายมีอะไรต่ออะไรภาพกับบริบทต่างหากที่มันมีความหมายที่มันจะสามารถสื่อต่อหรือว่ามันจะอธิบายเรื่องราวของบ้านเมืองเราได้ในอนาคตต่อไปอ่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเรามวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเมื่อสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่ตำบลสวนหลวงหลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงพระศพนั้นและให้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับพื้นที่บริเวณวัดศพสวรรค์เพื่อสร้างที่ทำการกรมยุทธนาธิการมณฑลกรุงเก่าทำให้สิ่งก่อสร้างอื่นๆถูกไถปรับเหลือเพียงเจดีย์เพียงองค์เดียวอย่างที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามเจดีย์องค์นี้ว่าพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยเจดีย์ศรีสุริโยไทยเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบมีบันไดทางขึ้นสู่เรือนธาตุทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ที่เรือนธาตุมีการก่อซุ้มยื่นออกมาทั้ง4ด้านยอดซุ้มทั้ง4ด้านมีการประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆเหนือเรือนธาตุขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรปล้องฉไหนและปลียอดตามลำดับในปีพุทธศักราช2532มีการบูรณะพระเจดีย์เพื่อเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535ในการดำเนินงานครั้งนั้นได้ค้นพบกรุบรรจุสิ่งของมีค่าบริเวณก้านฉัตรขององค์เจดีย์โดยสิ่งของที่พบประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงกลมเจดีย์หกเหลี่ยมบรรจุพระอบทองซึ่งบรรจุพระอัฐิธาตุ

รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเท่าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเท่าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้กำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

0: อย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก
1: ็หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: ได้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด

0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุ
1: มีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทธไทยสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัว

ฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารผจญไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกัน

ใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูและน้องชีต้านะครับพวกเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้ครูต้นคูนะครับจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปค้นหาความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแรกๆนะครับของชนชาติไทยกันครับ
1: น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะครูหนูอยากไปเที่ยวแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้สิครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันก่อนครับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับเราแบ่งได้ง่ายๆออกเป็น2ยุคครับนั่นก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ครับ
1: แล้วแต่ละยุคมันต่างกันยังไงหรอคะ
0: ต่างกันอย่างมากเลยครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับคือสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ครับแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมัยที่มนุษย์นั้นรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่บนโลกนะครับมีความพร้อมในการประดิษฐ์ตัวอักษรไม่เท่ากันจึงทำให้ที่ต่างๆบนโลกใบนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกันครับอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยของเราในปัจจุบันนะครับเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่12ครับโดยเราพบจารึกหลักหนึ่งนะครับเป็นจารึกที่จารึกด้วยอักษรปัลลวะเขียนเป็นภาษาสันสกฤตกำหนดอายุไว้ราวพุทธศักราช1180ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอักษรที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่เราพบในดินแดนประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่12นั่นเองครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีอาณาจักรเป็นของคนไทยนะครับเนื่องจากว่าชนชาติไทยนั้นยังกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆและโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอาณาจักรสุโขทัยนั้นน่าจะก่อตั้งในราวพุทธศักราช1792โดยมีกษัตริย์พระองค์แรกคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเป็นอาณาจักรทางภาคกลางตอนบนที่สถาปนาขึ้นในลุ่มแม่น้ำยมครับก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรสุโขทัยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของขอมมาก่อนครับต่อมาผู้นำชาวไทยสามารถกำจัดอิทธิพลของขอมออกไปได้และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นอาณาจักรแรกๆของชนชาติไทยครับในช่วงต้นนะครับอาณาจักรสุโขทัยมีขนาดเล็กครับจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนใกล้ชิดกันกษัตริย์ในช่วงต้นของสุโขทัยจึงมีสถานะเป็นพ่อปกครองลูกครับและในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายนะครับพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยได้ทรงนำเอาแนวคิดธรรมราชาขึ้นมาโดดเด่นแทนที่พ่อปกครองลูกครับจึงทำให้พระนามของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนจากคำว่าพ่อขุนไปเป็นคำว่าพระมหาธรรมราชาครับเช่นพระมหาธรรมราชาที่1มีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพญาลิไทยครับในสมัยสุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกสมัยหนึ่งครับที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าสุโขทัยตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าทางบกจึงมีหลายครั้งหลายหนเลยครับที่พ่อค้าทั้งหลายจะต้องมารวมตัวกันราชสำนักของสุโขทัยนะครับมีนโยบายในการไม่เก็บภาษีผ่านด่านจากพ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปมาครับจึงทำให้พ่อค้านิยมนำสินค้าเข้ามาค้าขายกันในสุโขทัยสุโขทัยในสมัยนั้นมีตลาดที่พ่อค้ามารวมตัวกันเพื่อค้าขายสินค้าเรียกว่าตลาดประสานครับหลายคนจะเข้าใจว่าอาณาจักรต่างๆที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้นล้วนตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่อาณาจักรสุโขทัยเป็นข้อยกเว้นครับเนื่องจากสุโขทัยนั้นมีภูมิสถานหรือทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาครับดินบริเวณเชิงเขาเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ครับดังนั้นพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยจึงต้องมีการขุดบ่อน้ำที่เรียกว่าประพังและมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กที่เรียกว่าสรีดพงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านชลประทานในการเพาะปลูกให้กับราษฎรในสมัยสุโขทัยครับสุโขทัยมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียงหลายอาณาจักรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนอย่างอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรพะเยารวมถึงความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอย่างเช่นอาณาจักรจีนครับรวมถึงมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรมอญด้วยนะครับในฐานะที่เป็นเมืองท่าออกสู่ทะเลทางทิศตะวันตกครับและทางภาคใต้นะครับสุโขทัยยังมีความสัมพันธ์กับเมืองนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองท่าอีกด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าอาณาจักรสุโขทัยรับเอาพระพุทธศาสนาลังกาวงจากเกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันจากเมืองนครศรีธรรมราชครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าหลังจากฟังข้อมูลของอาณาจักรสุโขทัยแล้วอยากจะไปเที่ยวชมรอบๆหรือยังครับ
1: อยากแล้วค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับวันนี้คุณครูมีพี่นกครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองโบราณนะครับจะมาแนะนำข้อมูลสำคัญของเมืองโบราณแล้วก็แนะนำให้เรารู้จักกับสถานที่สำคัญในเมืองโบราณนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือให้เราฟังครับสวัสดีครับพี่นก
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครูต้นคูนนะคะแล้วก็น้องชีต้าค่ะก่อนอื่นนะคะพี่นกขอแนะนำนะคะคู่มือเที่ยวชมเมืองโบราณก่อนเลยเพราะว่าเมืองโบราณของเราค่ะมีลักษณะคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยน้องชีต้าอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าหน้าตาเป็นยังไงชึบค่ะนี่คือแผนที่ของเมืองโบราณนะคะซึ่งสร้างขึ้นลักษณะคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด800ไร่ด้วยกันนะคะท่านผู้สร้างเมืองโบราณชื่อว่าคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์นะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2506ค่ะและก่อนหน้าที่จะสร้างเมืองโบราณนั้นนะคะคุณเล็กวิริยพันธ์พร้อมกับครอบครัวของท่านค่ะได้เดินทางออกประเทศไทยเป็นระยะเวลา10ปีนะคะไปศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นำวัตถุทางชาติพันธุ์ค่ะมาสร้างแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่เมืองโบราณแห่งนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สุโขทัยค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นภาคกลางตอนบนนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือเนินปราสาทสุโขทัยถัดไปด้านนู้นนะคะเป็นศาลาร้องทุกข์สุโขทัยแล้วก็ส่วนด้านหน้าของเรามีวิหารหลวงวัดมหาธาตุและพระมหาธาตุเจดีย์นอกจากนี้ยังมีพระศรีอิริยาบถซึ่งเป็นลักษณะศิลปะที่โดดเด่นของสุโขทัยอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงสุโขทัยและวัดจุฬามณีที่พิษณุโลกอีกด้วยค่ะ
0: วันนี้เราได้รับข้อมูลดีๆจากพี่นกมากเลยนะครับยังไงผมจะขออนุญาตพาน้องชีต้าแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยไปเที่ยวชมต่อนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่นกมากนะครับขอบคุณมากครับ

0: ชิต้าครับแม้ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับจะมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยทุกวันนี้แต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็ไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่นั้นนะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยยังมีเมืองบริวารที่สำคัญอีกหลายเมืองเลยครับเช่นเมืองศรีสัชนาลัยนะครับซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทั้งตอนเหนือของสุโขทัยครับทุกวันนี้เมืองศรีสัชนาลัยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับแล้วก็ยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมีโบราณสถานที่งดงามแล้วเราก็สามารถไปปั่นจักรยานเที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับด้วยการปั่นจักรยานเที่ยวชมโบราณสถานกันเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปชมกันได้ในรายการปั่นรักพิทักษ์โลกไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: สุโขทัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นดินแดนแห่งความทรงจำของคนไทยเราทำให้ทั้งยุ้ยและณติงอยากจะออกไปท่องไทยในวันนี้ค่ะ

ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตรเดิมมีชื่อว่าเมืองเฉลียงแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นศรีสัชนาลัยต่อมากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งก็คือกรุงสุโขทัยนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ที่นี่ยังคงเหลือแหล่งประวัติศาสตร์เอาไว้ได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับ

0: ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด215แห่งสำรวจค้นพบแล้ว204แห่งซึ่งในวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2534อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแห่งนี้ได้รับเกียรติให้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อว่าเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารนั่นเองค่ะและในวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเกียรติจากคุณปรัชญารุ่งแสงทองนักโบราณคดีของอุทยานศรีสัชนาลัยมาเป็นเจ้าบ้านที่ใจดีให้ข้อมูลที่นี่กับพวกเรากันค่ะตอนนี้ยุ้ยกับณติงค่ะเราอยู่ที่วัดช้างล้อมนะคะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะ
1: ใช่เขาว่ากันว่าวัดนี้มีความสำคัญในสมัยสุโขทัยมาก
0: ใช่แล้วค่ะแต่ณติงคะวันนี้ค่ะไหนๆเรามาเยือนถึงที่เขาทั้งทียุ้ยนัดเจ้าบ้านที่น่ารักไว้ค่ะเขาจะพาเรานะคะไปแนะนำแล้วก็ทำให้เรารู้จักกับวัดช้างล้อมมากขึ้นด้วย
1: ท่านนี้หรือเปล่า
0: โอ้โหใช่เลยค่ะสวัสดี
1: อ้าวสวัสดีครับโอ้แหม
0: เดี๋ยวเชิญท่านนี
1: ้แนะนำตัวนิดนึงนะครับ
2: ครับผมชื่อปรัชญารุ่งแสงทองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
1: มีชื่อเล่นไหมครับ
2: ครับชื่อเบนซ์ครับ
1: ครับที่เรายืนอยู่ข้างหลังเนี่ย
2: ตอนนี้เรายืนอยู่ข้างหน้าของวัดช้างล้อมนะครับด้านหลังเราคือวัดช้างล้อมซึ่งเป็นวัดโบราณสถานหลักกลางเมืองศรีสัชนาลัย

ที่แรกเราจะเริ่มกันที่วัดช้างล้อมค่ะวัดช้างล้อมนี้อยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยจุดเด่นของที่นี่คือจะมีช้างปูนปั้นเรียงรายรอบเจดีย์เลยล่ะค่ะโดยเฉพาะตรงบริเวณมุมจะเป็นช้างทรงเครื่องมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอต้นขาและข้อเท้าดูแล้วสวยงามอลังการมากๆค่ะซึ่งช้างที่วัดช้างล้อมนี้มีลักษณะที่เด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆด้วยนั่นก็คือยืนเต็มตัวแยกออกจากผนังอย่างชัดเจนและมีขนาดใหญ่กว่าช้างจริงๆและด้านหน้ามีพุ่มรูปดอกบัวปูนประดับไว้อีกด้วยค่ะ

าที่ต่อไปกับวัดเจดีย์7แถวตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดช้างล้อมเลยค่ะมีเจดีย์หลายแบบต่างๆกันมากมายที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้และเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัยมีเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีย์รายล้อมรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆจำนวน33องค์

0: ันนี้คือ
1: วัดเจดีย์7แถว
0: ครับก็คือเจดีย์นับตามเจดีย
1: ์เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกอีกเหมือนกันนะครับว่าเจดีย
0: ์
1: ชื่อเดิมเราไม่สามารถทราบได้แต่ว่าเขาเห็นเจดีย์ลายเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เรียกว่าเจดีย์7แถว
0: แล้วทำไมไม่เรียกเจดีย์ล
1: ายเจดีย์ลายเป็นชื่อเรียกเจดีย์เล็กๆที่ไม่ใช่เจดีย์ประธานนะครับของวัดแต่จริงๆแล้วมีหมด9แถวก็คือมี33องค์ตอนที่เขามาเจอเนี่ยเป็นป่าทึบแล้วเขาก็เจอเยอะเขาก็
0: เรียก7แถว
1: ใช่ครับ
0: นับนี่ด้วยใช่มั้ย
1: ใช่ครับนับรวมทั้งหมดนะครับ
0: นี่ถ้าเดาไม่ผิดนี่คือหน้าวัด
2: ใช่ครับอ
0: ยู่ด้านเดียวกันวัดหลักๆของเมืองเนี่ย
2: จะหันหน้าไปทางนั้นหมด
0: เดียวกันหมด
2: ใช่มั้ยหันหน้าทางนั้นหมด
0: หันหน้าไปทางทิศตะวันออกโอ้วัดนึงเป็นประตูหน้าสุดของเมือง
2: จริงๆแล้ววัดนี่ใหญ่กว่าวัดที่ช้างล้อมอีกนะ
1: ตรงนี้คือสภาพเดิมของเขาเลยคือไม่มีส่วนไหนที่เอียงที่กำลังจะล้มก็คืออยู่ของเดิมอย่างนั้น

0: ากนี้เดี๋ยวจะพายุกับนติงไปที่ไหนต่อคะ
1: เราจะไปดูวัดสำคัญอีกแห่งที่เป็นไฮไลท์ของเมืองศรีสัชนาลัยก็คือวัดนางพญา
2: โอ้โห
0: โอ้โหนติงโอ้โหเลย
3: แม่แต่ละวัดเนี่ยนะนอกจากจะมีประวัติศาสตร์ที่งดงามแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเล่ายังมีอะไรที่น่าสนใจที่ร้องโอ้โหเนี่ยเป็นอย่าง
0: น
3: ี
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลย
4: ชิตาครับน้องๆทางบ้านครับเห็นไหมครับว่าที่ศรีสัชนาลัยนั้นนะครับมีวัดวาอารามมากมายซึ่งเป็นโบราณสถานซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวชมที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเนี่ยวัดช้างล้อมก็จะอยู่ติดกับวัดเจดีย์7แถวถัดไปเป็นวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่แล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นวัดนางพญาครับเรียกได้ว่าวัดทุกวัดนะครับอยู่ติดกันหมดเลยนะครับจะมีเพียงแค่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเท่านั้นที่ตั้งอยู่ห่างกันออกไปหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูความงดงามของวัดนางพญาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงกันครับ

0: ื้อที่วัดนางพญาเพราะว่าเชื่อว่าเป็นวัดที่มเหสีของพระล่วงซึ่งเป็นธิดาพระเจ้ากรุงจีนก
1: ็
0: คือชื่อว่าพระนางพระสุทธิเทวีเป็นผู้สร้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขุดพบพระนางพญาน
2: ี่คือกำแพง
0: อันนี้คือผนัง
2: กำแพงของวิหารแล้วก็จะมีลายโอ้ลายนี่ลายกนกลายอะไรเนี่ยเหมือนปัจจุบันเลยแต่นี่คือลายในอดีตใช่ไหมครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าลายปูนปั้น
0: ลายปูนปั้นดั้งเดิมคือดูจากเจดีย์และตัววิหารเนี่ยจะไม่เหมือนกับสองวัดที่ผ่านมาคือวัดเนี่ยจากรูปแบบของเจดีย์และวิหารเนี่ยเป็นงานช่างในสมัยยุทธยาตอนต้นแล้ว
2: ใช่ครับนี่เป็นอะไรอย่าบอกมึง
0: จะมีทรงกลมที่มีการเจาะช่องประตูทางเข้าทั้งสี่ด้านมีการเจา
1: ะ
0: ทำอะไรทั้งขึ้นแล้วก็วิหารจะเป็นไม่ใช่วิหารโถงแหละเป็นวิหารที่มีขนาด
2: อันนี้คือปูนปั้นเอามาแปะหรือแกะสลักในนี
0: ้ปูนปั้นมาแปะครับตัวนี้ลายปูนปั้นตรงนี้คือเป็นไฮไลท์เพราะว่าเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นปูนปั้นตั้งแต่อายุสมัยยุทธยาตอนต้น
1: โอ้ค่ะ
0: คือลวดลายที่นำมาประดิษฐ์ลอยตรงนี้เนี่ยประกอบขึ้นด้วยลายหลายชนิดหลักๆ ก็คือให้ลองสังเกตลายที่ลายรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
1: ค่ะ
0: สวมช่องกระจกพวกนี้ครับลายตรงนี้เป็นลายที่ประกอบจากลวดลายที่เป็นศิลปกรรมจีนที่เรียกว่าลายยู่อีลายนี้เป็นลายมงคลของจีนที่ดัดแปลงมาจากดอกของเหลินจือที่ให้ความหมายว่าให้สมความปรารถนา
1: ค่ะ
0: นะครับช่างของเราก็ในช่วงนั้นเนี่ยศิลปกรรมจีนเข้ามาแล้วก็นำลายตรงนี้มาขนดกันกลายเป็นกรอบช่องสี่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งตรงนี้ก็จะ
2: เอามาแปะนะ
0: ใช่ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแม่ลายที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือการไม่ให้คนเข้าไปแกะเพิ่ม
0: ใช่ก็คือลายตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นลายของแท้ดั้งเดิมไม่ได้มีการเขียนใหม่ปั้นใหม่เข้าไปทดแทน

0: จจุบันนะครับลวดลายปูนปั้นพระนางพญานะครับจะเป็นลวดลายที่ชาวศรีสัชนาลัยเนี่ยนำไปประยุกต์เป็นสินค้าโอท็อปนะครับเป็นเครื่องใช้เครื่องทองโบราณเครื่องเงินโบราณ
1: อ๋อก็คือในเรื่องของเครื่องทองโบราณเครื่องเงินโบราณเนี่ยลวดลายก็นำมาจาก
2: เรียนแบบตัว
1: ป
2: ู
1: นป
2: ั้
1: น
2: ตัวน
1: ี้แล้วมาจากวัดนางพญาเอง
2: ก็เคยเห็นนะเคยเห็นหลายที่แล้วล่ะว่าอย่างพวกเครื่องเงินพวกเครื่องเขินพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลายพวกนี้

และสุดท้ายนะครับกับวัดพระปรางหรือชื่อเต็มๆนะครับเราเรียกกันว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดนี้นะครับตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยห่างออกไปอีกประมาณ3กิโลเมตรครับถือได้ว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่และเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหารมีโบราณสถานที่สำคัญอย่างเช่นปรางพระประธานที่สร้างขึ้นมาจากศิลาแรงฉาบกับปูนภายในนะครับมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่รวมไปถึงด้านขวานะครับก็ยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาที่สวยงามอีกด้วยนะครับวัดนี้นะครับถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองเฉลียงด้วยนะครับปรากฏหลักฐานแน่ชัดในศิลาจารึกหลักที่1และในสมัยกรุงธนบุรีนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปปราบชุมชนพระฝางเมืองสว่างคบุรีแล้วก็ได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุที่เมืองเฉลียงนี้ด้วยแล้วก็วัดเนี้ยก็ยังเป็นที่สงน้ำมูรธาพิเศษสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ชีต้าครับสถานที่นี้นะครับก็คือสถานที่ที่เมืองโบราณเนี่ยได้ถ่ายแบบมาจากวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยครับวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่นักประวัติศาสตร์นะครับสันนิษฐานว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังครับดังนั้นวัดมหาธาตุในสมัยสุโขทัยก็น่าจะเหมือนกับวัดพระแก้วของกรุงเทพมหานครเรานะครับก็คือเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษานั่นเองครับและวัดมหาธาตุนี้นะครับมีความสำคัญก็คือว่ามีเจดีย์ประธานนะครับเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินหรือเจดีย์ดอกบัวตูมถือเป็นเจดีย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสุโขทัยครับชีต้าครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับเขามีความนิยมในการสร้างพระ4อิริยาบถครับนั่นก็คือการปั้นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งแล้วก็นอนครับซึ่งความนิยมนี้นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะในสุโขทัยเท่านั้นนะครับแต่ยังมีในเมืองบริวารด้วยเช่นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็มีวัดพระ4อิริยาบถซึ่งมีพระ4อิริยาบถประดิษฐานอยู่เช่นกันและความนิยมในการสร้างพระ4อิริยาบถนะครับก็ยังคงสืบทอดต่อมาในสมัยอยุธยาด้วยครับเพราะว่าในเขตวัดพระศรีสันเพชรที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็มีวิหารพระ4อิริยาบถอยู่เช่นกันครับ

และตรงนี้นะครับนั่นก็คือศาลาร้องทุกข์นั่นเองครับซึ่งที่เมืองโบราณนะครับสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับในสมัยสุโขทัยนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบพ่อปกครองลูกครับพ่อปกครองลูกนะครับนั่นก็คือพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อและประชาชนเปรียบเสมือนลูกครับถามว่าทำไมในสมัยสุโขทัยถึงใช้วิธีการปกครองแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าในสมัยสุโขทัยนั้นบ้านเมืองมีขนาดเล็กพระมหากษัตริย์กับประชาชนจึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดได้เป็นพิเศษครับไม่เหมือนกับในสมัยอยุธยาที่บ้านเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงทำให้ความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีน้อยลงนั่นเองครับด้วยความที่ในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะใกล้ชิดกันมากนะครับดังนั้นหากว่าประชาชนมีความเดือดร้อนอะไรก็สามารถมาสั่นกระดิ่งที่อยู่หน้าประตูวังและสามารถร้องทุกข์ต่อองค์พระมหากษัตริย์ได้โดยตรงครับ

0: ป็นยังไงบ้างครับชีต้าเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆวันนี้เหนื่อยไหมครับ
1: ยังไม่เหนื่อยเลยค่ะ
0: เรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเราค้นคว้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถค้นคว้าต่อไปได้ไม่มีวันจบเลยครับ
1: ใช่ค่ะชีต้าเริ่มชักสนใจประวัติศาสตร์แล้วล่ะค่ะ
0: ครับชีต้าแต่ถ้าเรามีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวตามโบราณสถานแห่งต่างๆนะครับเราอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาแล้วก็สงวนรักษาเอาไว้เพื่อให้โบราณสถานเหล่านั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ไปอีกนานๆครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปดูอะไรที่น่าสนใจสนุกขนาดไหนน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

าติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยแล้วครอบครัวด้วยนะฮะให้เขาเกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันครับกระสวนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้า

0: และกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะ อะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
1: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มบอกว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งการบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
2: ต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบน

0: ประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเฮ้ยทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
1: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีความที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
0: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียน เชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงิน

0: และที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่สองส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
2: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างคันอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับเราก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการครับ
3: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่นวดน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทันแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยา

0: มีวัดชื่อวรเชษอยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษนอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตผิด

คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนว

0: ราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรอนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกท้านกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ท่านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือ
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ทิศตะวันตกเมือง8ริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้ไปก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมแต่อีกส่วนเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาตรงบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่ง นะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่
1: แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางปะกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4.90 เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองประสิทธิ์สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
1: เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
2: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
3: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคม

0: ชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆท่านยังมีทางรถและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
1: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่ล้นเกล้ารัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้สารการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลานึงหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทําเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทําให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี้ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

อาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่รัชกาลที่8เสด็จขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีนึงครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัด

0: ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ินิทรรศประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกงซึ่งคำว่าบางปะกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาทนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดนัดใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเซียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม่
1: สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าวทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ. 2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10กว่าขวบเนี่ยตรงหน้าหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี้ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆมานั่งอยู่ในบ้านก็เงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อโสธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนนี้โดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน

0: านอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งฮกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าฮกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งฮกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากวยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตีซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจัตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความพอใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสัปปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเขาเรียกพระเจ็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่โยมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งในยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งในยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งในยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮกยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานถ้าเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขลุ่ยทุละฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไฉ่เซิงเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะแต่หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามารูปถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็

0: ต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวทอหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้าอย่างยาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพพละไม้แข็งแรงแต่ถ้าไม่ก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดียวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าไรเก็บไว้จะขึ้นราอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งยานมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรญาติโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญจกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์คือความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวัดที่1เนี่ยถึงวัดที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในชาติเชิงเซาเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูล
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยางกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐใน

ขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิร

0: ไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
1: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกรองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
2: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้คงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรื่องรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
1: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์นี่แต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
1: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

กระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่าง

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยสูงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้บริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพียวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรบธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเรียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องเท่านั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหาก

0: อาขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริ ง
1: แย่จัง
5: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้

0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
2: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
3: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
3: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยพวกไม้ละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
4: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ใช่นะสิ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม

0: การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้

0: ออกเรือมากับนี่เลยพี่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี้มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูกปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่อย่างเงี้ย
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบยักษ์ก็ได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่พุ่งเข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได
1: ้เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งนึงแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดนึงที่วางรอบไว้นะฮะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โห
1: ปลาใหญ
0: ่เฮ้ยโห
1: ปลาคัง
0: ปลาคังเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้เพราะว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหมโอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้ว
0: โอ้
1: แล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอเขียนได้เหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปากกาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปากกาเรา
1: ปากกาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปลากดคังก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
2: ปลาที่ได้จากรอบมีด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผู

0: ีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่อให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณไหนที่น้ำไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: โอ้ปลากดคังสามตัว
2: สามตัวเลย
1: โอ้ยปลากระเหยใหญ่ปลากระเหยตัวนี้ถือว่าใหญ่
2: ใหญ่นะ
1: ครับผม
2: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
2: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
1: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทโพครับ
0: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
2: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
2: โอ้โห
1: สวยอันนี้มันเยอะมากเลยปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
2: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
2: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงเอาปลาเข้ามา
2: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
2: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
2: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
2: ปลาดอกนิ้วกับทีม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
2: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลากหน่อยช่วยลาก
2: ไหวแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลยมากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
2: อันนี
1: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
0: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
2: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
2: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
2: เนี่ยครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: 20กว่าก็มี
2: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
2: นี่นะครับตอนขึ้นมานี่เขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
2: เลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดี๋ยวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคางและปลาสังกะวาดเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
3: เ ากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมาทำให้เราทานแม่เสสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
4: เหลืองเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
3: ๆ
4: อร่อย
3: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
4: ลาบ

0: ได
1: ้โอเคจ้า
2: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
0: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โคกโขก
1: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
0: มันเป็นปลามีก้างครับ
1: ก้
0: างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
1: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
0: ให้ละเอียดไปเลย
1: จะไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
0: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
1: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
0: เราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
1: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
0: ใช่เราจะนวดป่าเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
1: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
0: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
1: นวดไปจนมันเป็นยังไงดะ
0: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
2: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
1: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะ
0: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
1: นี่นะครับตอนนี้คือนวดมากเลยคือแบบ
0: หอมเลย
1: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
0: พอครับพอ
1: ได้แล้ว
0: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
1: ้เราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
0: ้ตะไคร้โอเคโอ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
1: ได้
0: ทั่วแล้ว
1: หอมมาก
0: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมาก

0: ีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปรากฏครั้งนี้โอ้โหตัวเบลอเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: ครับอร่อย
2: ไหมอร่อยค่ะนะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแกวสด
2: พริกแกวสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเน
2: า
1: ะตอนนี้นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อ

0: ออกมาแล้วสุดยอดเลย
1: ก็โอเค
0: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสือเป็นไง
1: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
0: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วจ้ะเมนู
0: ตอนของการปรุง
1: ปรุงรส
0: ปรุงเลยนะฮะ
1: ใส่มะนาวลงไปเลย
0: ตามด้วย
1: น้ำปลา
0: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
1: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
0: อ๋อนี่เราก็
1: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
0: ครับ
1: โอเคใช่ได้คร
0: ับโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดขังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ซูชิได้ไหม
2: ซูชิ
1: ซูชิ
2: มาก
1: นะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่แล้ว
1: น้ำมันได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
2: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี
0: ่เราก็ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่
0: ระวังกระเด็น
2: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลย
2: เต
0: ็มกระทะ
2: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังขวา
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ไรก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได
1: ้
0: เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: ห
0: อมพวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ไหมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนู

0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็แม่เสมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้พลุและแม่เสมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ล่วงน้ำแล้ว
0: ได้แล้ว
2: นี่ได้แล้วทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
0: ไม่ได้เดี๋ยวพูดเอง
2: อ๋อได้อ้าวเฮ้ย
0: นี่ไง
2: กิ้งไม่ล่มเรือไม่ล่มถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
0: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วไม่ตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิAmarin TV
3: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
4: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นคือที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
3: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

0: โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในสมัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้เร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้เนี่ยมิ้นยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลย
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: คุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติรูปเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย์
0: อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วล่ะว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: แล้วเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนข้างหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันแล้วก็แลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างคนต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพบทแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกแล้วมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะไปกัน

ู้ชมคะตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปรากัวชาฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปรากัวกับบาทหลวงราชดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายข
0: ุ
1: นนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลห
0: ะ
1: ตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีใหม่แล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา2408คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระราชทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมนพระเมนรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมนเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
0: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
1: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโหมด
0: นายโหมด
1: นามสกุลอมาตยกุลมีตำแหน่งและราชทินนามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
0: พระยากษัตริย์กิจโกศล
1: ครับนายโหมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปรากัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
0: ์
1: ชื่อในจิตจิตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
1: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครุส
0: โอ
1: ้ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
0: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไว้ไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นได้อันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
1: คือสมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพ
0: ค่ะ
1: บังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
0: โอ้ใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
1: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
0: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพแล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มินจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไง
1: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
0: อุ๊ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายฉงนในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์ชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นเนี่ยมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
1: อ๋อยินดีเลยครับคือวิธีนั้นเราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่าย

0: นะครับ
1: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
0: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันแต่การถ่ายเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
1: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อย่างแรกของโลกเลย
0: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากไอ้รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
1: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
0: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
1: โอ้โหคุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าอุ๊ยสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช
0: ่มั้ยคะใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
1: ที
0: น
1: ี
0: ้ของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณภาพเขาสูงมากครับ
1: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
0: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบัตรหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบัตรหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมากต้อง
1: ใช้จากอุปกรณ์ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทป์เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงา
1: สะท้อน
0: ดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพลิเคทก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทป์เกือบจะทำให้ดาแกโรไทป์สูญสลายไปจากโลกเลย
1: นะครับเป็นกระบวนการอะไรคะ
0: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
1: โคโรเด
0: ียนโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราจะบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
1: เวทเพลท
0: กระบวนการเวท
1: อันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับ
1: ต้องมาทางนี้ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
0: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปหนึ่งแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
1: คือดาแกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
0: ใช่
1: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
0: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับทีนี้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไป copy ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโรเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบนี้เข้ามาแทนดาแก
1: แทนเลย
0: ครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่ม
1: เกิดอาชีพช่างภาพของในประเทศไทยเลย
0: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
1: อ๋อแล้วว่าส่วนใหญ่แรกๆคนไทยก็คือจะได้เรียนที่เป็นวัดเพลทอันนี้เลย
0: ใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบไดร์เพลทต่อมาม
1: ีไดร์เพลทแล้ว
0: ครับ
1: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับล็อกนูนครับ
1: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือไดร์เพลทเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับเพราะว่าระบบเวทเพลทเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่า เวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมาก อุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากอ๋อ
1: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
0: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดร์เพลทเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
1: 30แผ่นอันนี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู
0: ่เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
1: เป็นฟิล์มกระจก
0: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกเพราะนั้นขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่มั้ยครับงั้นรัชกาล

0: 5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากที่คือการถ่ายภาพ
1: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
0: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆ
1: ให้ถ่าย
0: คือแบบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป์
1: อ๋ออันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
0: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: คือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาแฟรงคลินเพียสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพิเกตขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
1: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
0: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
1: ค่ะเป็นพระบรมฉายาลักษณ
0: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
1: คุณผู้ชมอาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆก็เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
1: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
0: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
1: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
0: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
1: ของจริงเลยเหรอคะ
0: จริงครับ
1: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
0: ันนี้ครับอันนี้ครับ
1: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
0: ที่มีปั๊มสีทองๆเห็นไหมครับ
1: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็ได้ส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดสดากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
1: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
0: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับมันเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัต
1: ถ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
0: ลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันหนึ่งที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวานมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมินเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีคศ1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีจามิตรค่ะ
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะหวันนี้เต็มยศเลย
1: ขอบใจมากเลย
0: ดร.คนไหนขอจับมือนะคะ
1: ขอบใจมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้

0: ไม่ต้อง
1: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
0: ยินดีเลย
1: มา
0: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
1: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
0: มาเลย
1: 1 2 3แต่ว่าวันนี้เรื่องสงวนหนูก็ยังมีมาเหมือนเดิมมารบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
0: สงวนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
1: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยสงวนเรื่องการถ่ายภาพ
0: โอเค
1: แต่ว่า
0: เรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
1: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
0: ขออนุญาตไปถอดครุยอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
0: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะโอเค
1: ไปเอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว
0: เ
1: ข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
0: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
1: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้มีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมิ้นสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
0: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
1: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่ไหม
0: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาลกัวสังฆราชปาลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
1: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
0: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะฮะ
1: เขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
0: ใช
1: ่โหดมาก
0: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาลกัว
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคือบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
0: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาสในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
1: ้
0: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษัตริย์กิตโกศลพญากษัตริย์กิตโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาสก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองน
1: ะ
0: เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพ
1: ค่ะ
0: ไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นนายจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
1: ะ
0: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละนายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้บูร์เกอร์

0: อะไรก็นั่นแหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
1: โอ้ยังทรงพระเย
0: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลย
1: ค่ะ
0: นี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
1: อ๋อภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
0: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลากัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยบรรลุกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
1: กล้องเบลอ
0: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
1: ลดลงมาเหลือเป็น
0: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
1: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
0: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
1: ข้างหลัง
0: หลังเนี่ยดัง
1: หลังอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว้
1: อ๋อคือโอ้โหคือต้องดาม
0: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
1: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
0: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
1: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมตยกุลหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
0: พระยากษัตริย์กิตโกศลด้วยนะใช่ฮะ
1: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิตโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่ยาวมาอีก
0: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
1: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของรูปสถานที
0: ่ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
1: ก็ไก่ยันฮอนฮูก
0: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพครับพี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมึงไม่ได้เหรอ
1: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
0: เออค่อยชั่วหน่อย
2: พัดน่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ.2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพเห็นมาหมดปึ๊ดๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนพรานเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียงนอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮม

0: รูปของพระเวรุมาตร
1: พระเวรุมาตร
0: พระเวรุมาตรคือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่4สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะฮะเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
1: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มิ้นฟังบอกว่าพระราชดำเนินแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
0: เป็นบ
1: ุ
0: ญตาของโลก
1: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชดำบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of สยามแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
0: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยน
1: ะ
0: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่ง
1: คู่กันเหรอคะ
0: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
1: ค่ะ
0: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอ
1: ัน
0: นี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
1: ค่ะ
0: และการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็
1: ส
0: ิ้
1: นก
0: ่
1: อนอ
0: ี
1: ก
0: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี่ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
1: า
0: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกอย่ากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
1: เรามาเป็นพร้อมกันเลย
0: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
1: คือ
0: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
1: สิ้นพระชนม์
0: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
1: ก็ขึ้นมา
0: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
1: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
0: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อะ
1: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
0: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้รัชกาลที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลาและกันที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปทำให้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
1: ไปนาน
0: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
1: ันก็เลยถึงต้อง
0: ก็ลำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
1: ะ
0: นี่ เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี่อันนี้พระราชฉายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้า

0: ยังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
1: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
0: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
1: 50ภาพ
0: 50ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
1: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
0: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ถ่าน หิน
0: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่2ก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรณ์สงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยนะแล้วก็ในที่สุด2440ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชคราวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวัน2วันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงกับอังกฤษ2คนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
1: ห่างกันอย่างนี้เลย
0: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยา

0: เนี่ยเขาทำยังไง
1: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
0: อ๋อและการปัจจุบัน
1: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
1: ์ใช
0: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
1: ช่วง10พรรษาเสร็
0: จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
1: คือถึงขั้นลงหนังสือ
0: หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
1: เท่านี้
0: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: ชมคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: จะมินจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย

ผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธิรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คนสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569วันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งมีจำนวน480ไร่อันเป็นการสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่9/2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227รายสร้างรายได้รวมกว่า 2.44 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ส่งเสริมการปลูกป่าวรรณเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าและการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนกว่า710ครัวเรือนมีการทดสอบปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นสับปะรดมะละกอพันแขกดำสีสะเกดกาแฟโรบัสต้าและไม้ดอกชื่อมานูก้าสำหรับใช้ผลิตน้ำผึ้งมานูก้าทั้งนี้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรและขยายผลความสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริอาทิศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเครือข่ายสวัสดิการสังคมกว่า145คนโดยจะเข้าไปจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามในวันที่22-23 มิถุนายน 2569เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกากรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดน้องหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับ วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครวัดเสาทองหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ลายห้วยวัดธงไทยารามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดวัดตาลเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคีรีวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดนนสมบูรณ์วัดบางโป่งและวัดพระนารายมหาราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 น.วัดพรหมธรรมนิมิตจังหวัดราชบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวั ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆโดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและวิกฤตต่างๆเพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอและลดค่าครองชีพและเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตอนนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV
3: เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องเท่านั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและ

0: รุงเทพประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
1: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่น
1: บางที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการปีนขึ้นไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
0: คุณผู้ชมครับเวลากระยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
1: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นในหุบเขาตามริมลำธารและในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุ
0: ในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบทำมังในป่าเนี่ยก็จะหักเด็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันนี้มาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
1: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับ

ไปต่อกับจุดที่2คือบ้านป้าดำได้เห็นต้นทำมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นทำมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานหรือที่คนปักใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริงๆ

0: คล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
1: ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมฝาดเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุกคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
2: ไว
1: ้บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมประสานกับพืชผักหลากหลาย

0: คุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้ววันนี้ครับหากินยากแล้วแกงคั่วพริกปลาตัวเยียดนะไม่รู้ปลาหัวกัวไหม
2: หลงยอกค่ะ
1: ปลาหลงยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลงยอกแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักนอกเป็นผักนอกนะ
2: ผ
1: ักนอกได้เลยนะ
2: คร
1: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บั่มได้เลย
2: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
3: เดี๋ยวรับไป
2: เดี๋ยวก็หลับเลยตาตา
4: โอ้ยโอ้ยหิว
0: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องๆ นักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: วัดเกษตรนิคมครับ
0: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำชุบครกใบทำมัง

0: เริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดคั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่ากะลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยล่ะครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลียมสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วย

0: การเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพชรสลัดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริก
2: ใช่ไหมคะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพชรสล
2: ั
1: ด
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเพชรสลัดนี่มันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะคะเวลาเราใช้เลยว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะไม่ขมค่ะมันจะพอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกาดคือเวลาทานอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอะไรเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
2: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวเนี้ยเขากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเขาก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เขามาทานได้สดๆก็คุ้มค่าทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้คะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้
2: คนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20บาทอะคนที่อายุ80กว่าปีอะเขาก็มีความตื่นเต้นเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายได้คนละ 3,000 4,000 นะคะต้นหนึ่งจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นและก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลยราคาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นว่ากระจายรายได้คนในชุมชนก็คือเรื่องของกะลามะพร้าวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมลภาวะของชุมชนเราก็คือทิ้งไว้ข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลูกน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์และที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยเก็บมาขายเราเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายกะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายกะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
2: ไอ้ยะ
0: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกตามไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาสร้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะ อีกไหมคะ
2: อีกนิดอีกนิดก็ได
3: ้หมดเลยหมดเลยหมดเลย
2: เยอะมากเลยเข้ามาในตานี่หุย
0: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยละครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทำมังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
1: พอใส่ใบทำมังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะป้า
2: หอมค่ะ
1: กลิ่นขึ้นเลย
2: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
0: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับเมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึงประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
1: ป้าส้อยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
2: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ่ำแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมาม
1: ันจะ
2: บวมขึ้นมาเนี้ยเหมือนลูกโป่งค่ะแล้วมันจะบวมออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดถ้าใส่เยอะค่ะ
1: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
2: เอามาปาดหรือเอามาเลียดนะคะ
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียดก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก
2: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค่ะ
0: ช่วยกันปาดใส่

0: ไก่จนกว่าจะหมด
1: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
0: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพลกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเมนูนี้เราจะกินคู่กับสะตอสดและสะตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทำมังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมกลุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงไตปลาใส่ใบทำมังค่ะแต่ว่าถ้าคนใต้จะเรียกว่า
1: แกงน้ำเคยพุงปลาใส่ใบทำมัง
2: ร่อยไหม
1: ร่อยจังอู้

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาทรายแดงไปล้างแล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุทธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้พลิกกลับสลับไปคือตัวปลาจัดแจงปอกลิดหัวคาตามมาเด็ดใบมะกรูดเตรียมล้างน้ำแล้วจึงปอกขมิ้นก่อนจะฟาดทุบบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาค่ะหรือว่าไตปลา2ชนิดนะคะก็จะมีไตปลากระดี่แล้วก็ไตปลาช่อนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือของเด็ดของเมืองพัทลุงเราก็คือ
2: เคยปลาค่ะ
1: เคยปลาหรือว่ากะปิปลานะคะ
2: มันมีรสชาติอร่อยด้วยนี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เคยปลานี่ล่ะครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดี่กลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดขั้วมะเขือพวงพวงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลกก่อนจะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วพาได้เวลาหั่นถั่วฝักยาวแล้วถึงคราวปอกมันหลาก่อนจะพามาหั่นชิ้นจากนั้นจึงลิดเปลือกฟักทองเล็งมองนำหน่อไม้มาหั่นซอยเมื่อโขลกพลิกแหลกจึงแทรกกะปิก่อนจะหั่นฟักทองไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้เราจะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับ

ตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพานลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมเหนาะด้วยสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะ

ิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ 130% ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพสต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดแถบภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับงั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
5: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
6: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่

0: ให้เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้
1: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
2: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
3: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
4: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาศิษย์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: วัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่ง2คำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้มีรัฐงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
4: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาอุตสาหกรรมวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
2: นี่คือเวอร์ชันแรก
4: เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทําให้เกิดความแม่นยําถูกต้องสูงขึ้น
2: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชัน1คืออะไรฮะปัญหาจริงๆ
4: ความสะอาดมีความแม่นยํายังไม่เพียงพอ
2: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
4: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
2: สิ้นเปลืองทรัพยากร
4: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
2: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
4: เสียเวลาครับ
2: แล้วก็เสียทุนด้วย
4: ครับผม
2: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
4: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
2: ้
4: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถุง
2: 315ถุง
4: 315ถุง
2: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
4: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
2: ครับผม
4: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
2: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
4: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
2: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
4: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
2: ให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
4: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
2: ึ้น315ถุงเนี่ย
4: ครับ315ถุงเนี่ย
2: เป๊ะเลย
4: เป๊ะเลยครับ
2: โอเค
4: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
2: นะไม่ดับสองคมยิงปุ๊บฝุ่นกระจ

0: ายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค
1: ่
0: าใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช่โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทําให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปเนี่ยมีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก
1: ็
2: เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะก
2: ับ
1: สมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
2: ี๋
1: ยวน
2: ี้
1: มีคอมพิวเตอร์
2: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
1: โอ้โหนะว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการ

0: ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผม
0: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับ ผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเอาเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับ เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้อ๋อโอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์สายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้เลยที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเค้าเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
0: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได้
1: นะครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวคลีนนิ่งคาร์หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า Dust Monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
1: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมคร
2: ับ ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทำงานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชันหนึ่งยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิมนะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่าคลีนนิ่งคา
1: ร
2: ์นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่สองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสีย

0: ค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
0: ครับใช่ครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
0: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
0: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: าครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: ครับผมนะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะฮะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสําหรับที่เราจะได้เวอร์ชั่น2เนี่ย
1: เวอร์ชั่น2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบํารุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบํารุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี้นะฮะสําหรับที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างงี
0: ้อะไรอย่างงี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพยัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ัดจากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานไว้สองลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์เจ็ดแถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นความรู้ของผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันอยู่นะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่นั้นมาแนะนำวิธีการปลดหนี้แก้จนโดยการทำพื้นฐานชีวิตให้แน่นนั่นก็คือเริ่มต้นจากการพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4นะครับวันนี้ผู้ใหญ่สมศักดิ์ยังมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่เราปูพื้นฐานได้แน่นแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกวิชาที่เราถนัดในการทำได้แล้วนะครับว่าเราอยากมีความถนัดอะไรแล้วอยากทำอะไรที่สามารถที่จะสร้างรายได้ในการปลดหนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่นั้นถนัดวิธีการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยแก้จนของผู้ใหญ่นั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นำไปทดลองทำได้ผู้ใหญ่แก้จนจากปุ๋ยได้อย่างไรไปติดตามความรู้จากผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันได้เลยครับ
1: นะครับถึงแล้วสิ่งที่ผมถนัดวันนี้ผมทำกินทำอยู่ทำใช้เสร็จเรียบร้อยพื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแน่นเปรี้ยนึกอยากกินอะไรได้กินแล้วกันวันนี้สติปัญญาเริ่มมาเพราะมันมีกินสมองแล่นปัญญาเกิดแล้วเมื่อปัญญาเกิดเราก็มาทบทวนแล้วเราเก่งอะไรผมเก่งเรื่องการทำปุ๋ยแต่วันนี้ทุกคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะผมมีปุ๋ยผมถนัดเรื่องปุ๋ยขายปุ๋ยมันจะได้เงินเขาไม่ถนัดเรื่องปุ๋ยที่จะใช้นี่แบบไหนก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วให้พื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยขายถนัดอะไรก็ไปทำไปนั่นสิคุณถนัดขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวเองคุณถนัดแค่ขนมครกคุณก็ไปแค่ขนมครกเองพื้นฐานให้แน่นมีกินมีอยู่มีใช้ให้แน่นนะก่อนนี่เรื่องปุ๋ยที่ผมพูดว่าผมทำได้ทำได้ผมไม่ต้องทำคนเดียวนะครับทุกคนก็ทำได้เพราะมันไม่ยากเลยเดี๋ยวตามผมมาก็แล้วกันผมจะทำแบบวิธีง่ายๆให้คุณดูว่าเอ๊ะมันง่ายอย่างนี้ก็ทำได้ตามมาผมอยากให้เน้นว่าของที่หาใกล้ตัวที่สุดคืออย่าไปเอาไกลตัวนะครับในหมู่บ้านของท่านหรือใกล้บ้านของท่านมันมีอะไรมีขี้ยาก็ใช้ขี้ยามีฟางก็ใช้ฟางมีแกลบก็ใช้แกลบมีเปลือกมันก็ใช้เปลือกมันใช้ได้ทั้งนั้นเศษอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ย่อยสลายได้แต่อัตราส่วนอย่าลืมนะครับอินทรีย์วัตถุ4ถ้าสมมุติ4หลัวก็ต้องขี้1หลัวอินทรีย์วัตถุ4กิโลก็ต้องขี้1กิโลคือ1ต่อ4นั่นแหละจำไว้แค่นี้พอวิธีผสมนะครับก็ต้องเอามูลสัตว์นะถล่มไปในกองปุ๋ยหมักนั่นแหละครับถล่มไปเรื่อยเอาโกยเข่าและนุ่งเข่าคราวเขาเรียกย้ายกองเข่าไปทำให้กองแตกเอาใส่เข้าไปแล้วทำให้กองแตกเขาเรียกเข่า4เข่า5จนกว่าขี้ไก่จะหมดกองขั้นตอนที่1เข่ากันเสร็จขั้นตอนที่2เขาเรียกแต่งกองแต่งกองก็อย่าให้เตี้ยจนเกินไปสูงอย่าให้เกิน1เมตรต่ำอย่าให้เกิน50เซนแล้วก็ต้องกองขึ้นไปให้สูงให้เกิน30เซนประมาณสัก50ถึง1เมตรอยู่ประมาณนั้นนะครับนะเกลี่ยกองให้สวยเสร็จแล้วน้ำลดน้ำลดเลยครับเนี่ยความชื้นใส่เข้าไปนะลดมากๆเลยลดให้เปียกแต่อย่าให้แฉะแล้วรอสัก20วันมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา20วันจะเกิดความร้อนระอุเลยนะ

ครับพอร้อนเราย้ายกองหมักอยู่ส่วนหนึ่งแต่จุลินทรีย์จริงๆมันอยู่ในนู่นทำไงให้มันลุกขึ้นมาให้ได้ก็เอาอันนี้กระตุ้นขึ้นมาเหมือนกับปลุกมันขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับเสร็จแล้วน้ำลดเลยมีน้ำลดเข้าไปความชื้นพอดีนะครับทิ้งไว้21วันอีก21วันทำไงย้ายกลับกองเดิม21วันหรือ1เดือนกลับครั้ง21วันถึง1เดือนกลับครั้งกลับแค่3ครั้งนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิว่าอุณหภูมิมันปกติหรือเปล่ามันร้อนแบบอุณหภูมิปัจจุบันหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิในนั้นมันร้อนกว่าปัจจุบันคือแย่แล้วมันร้อนขึ้นอย่าเพิ่งใช้นะครับกระบวนการยังไม่จบแต่ถ้าแย่แล้วอุณหภูมิมันปกติหรือต่ำลงกว่าเก่าใช้ได้แล้วกองปุ๋ยหมักไม่ควรสูงเกิน1เมตรอย่าให้ต่ำ50เซนเพราะอะไรนะครับถ้าสูงเกิน1เมตรใต้ล่างไม่มีอากาศเพราะจุลินทรีย์มันต้องการอากาศนะแต่ถ้าไม่มีอากาศไม่ทำงานแล้วถ้าสมมติทำเสร็จเนี่ยทำให้เป็นหลุมเหมือนหลุมภูเขาไฟจะเร็วมากวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ง่ายสุดคือเอาไว้บนหญ้านั่นแหละหญ้ามีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นหรือฝางมีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นคือใส่ไว้บนหญ้ามันจะย่อยหญ้าอีกทีเพราะนั้นวิธีใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับถ้าทำถูกขั้นตอนแล้วรับรองได้ว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าทำผิดขั้นตอนไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเรียนรู้ซะก่อนว่าวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้บนหญ้าก่อนแล้วกันแล้วน้ำลดจะดีกว่าปุ๋ยหมักที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องวัดใช้ตาก็จะปลูกแค่นั้นเองวิธีสังเกตปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ดีหยิบมามันต้องนิ่ม2ดมดูสิถ้านิ่มแล้วหอมคือปุ๋ยหมักที่ดีแต่ถ้ามีกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นหอมว่าปุ๋ยหมักที่เป็นได้ที่แล้วต้องไม่มีกลิ่นของวัตถุต้นกำเนิดกองเล็กนี่ใช่ไหมก็ถ้าขี้ไก่นี่ก็ถุงละประมาณ25บาท3ถุงอินทรีย์วัตถุ12ถุงก้อนถุงก็ประมาณ10บาท12ถุงก็120บาท120บาทก็75บาทก็เป็นไทยเป็น200บาทขาดนิดหน่อยระหว่างเปรียบเทียบว่าของเรา200เคมีหมื่นเนี่ยมาเทียบกันครับไอ้ของเรา200นี่โอ้โหใส่ไว้ไม่รู้เท่าไหร่แต่เคมี 10,000 บาทได้กี่กระสอบครับนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะกระสอบเป็นพันๆอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ก็มาเลือกทางนี้แล้วกันมันเห็นด้วยตาศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งยึดเหนี่ยวใจของพวกเราทุกคนวันนี้ทั้งรักชาติศาสนารักพระมหากษัตริย์ก็ทำตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสกันแล้วกันว่ารักพระเจ้าอยู่หัวก็วันนี้ทำตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวคือพึ่งพาตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติได้จริง

0: ำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆผมเชื่อว่าก็คงจะหลีกไม่พ้นอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแล้วก็บริเวณไหล่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการดูแลบำบัดแก้ไขก็จะส่งผลมายังแขนแล้วก็ฝ่ามือนะครับและอาการที่น่าจะรุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือว่าจะไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายในส่วนนั้นได้นะครับการกินยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจึงคิดผลิตภัณฑ์นวดคลายเส้นขึ้นมา2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะใช้ร่วมกับการนวดกดจุดในบริเวณที่ปวดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะได้ผลหรือเปล่าไปทดลองชมและทดลองทำกันได้เลยนะครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความสวยความงามนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายของเราเนี่ยตอนนี้สมัยนี้อะไรอะไรก็ชอบธรรมชาตินะคะบังเอิญประเทศไทยเราก็มีสมุนไพรมากมายนะคะที่จะเป็น

0: าเรียกว่าเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราให้สดสวยสวยสวยสดงดงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินตาให้ไหลไปต่างประเทศนะคะทีนี้เราก็จะมีสมุนไพรง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ลองทำดูอย่างเช่นการบำรุงผิวพรรณของเราบำรุงเส้นผมของเรานะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเสนอต่อไปนี้นะคะโดยการทำน้ำมันงาอะโรมามะกรูดเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะคะซึ่งมีส่วนผสมแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือ 1. น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันงาหีบเย็นเพราะว่าน้ำมันงาหีบเย็นเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะผิวพรรณเราเมื่อมีวิตามินอีสูงก็จะทำให้ผิวสวยนะคะบำรุงเส้นผมก็จะทำให้ผมไม่หลุดร่วงได้ง่าย 2. น้ำมันมะกรูดก็จะมีสรรพคุณบำรุงหัวใจนะเพื่อเราเวลาเราใช้สูตรดมเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายนะคะทำให้หัวใจแข็งแรงกรรมวิธีก็ทำง่ายๆนะคะเราก็นำน้ำมันงามา95 cc นะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมันหอมระเหยมะกรูดลงไปนะคะเราก็จะได้น้ำมันงาอะโรมามะกรูดนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในขวดแก้วนะคะหรือว่าขวดสวยงามเพื่อการจำหน่ายต่อไปเราก็จะผลิตน้ำมันไพรคลายเส้นประโยชน์ของน้ำมันไพรคือคลายเส้นนะคะแก้ปวดเมื่อยน้ำมันไพรคลายเส้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบนะคะหนึ่งน้ำมันงานะคะหัวไพรนะคะหัวไพรเนี่ย1กิโลนะคะหัวไพรเนี่ยจะมีสีเหลืองแล้วก็ขมิ้นก็จะขมิ้นชันนะคะ100กรัมนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ในภาชนะเติมด้วยน้ำมันงาให้ท่วมนะคะก็จะใช้น้ำมันงาประมาณ2ลิตรให้ท่วมพอดีหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟอ่อนๆเพราะว่าน้ำมันงาเนี่ยจุดเดือดจะต่ำนะเพราะฉะนั้นจะต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะในขณะที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเราก็จะผสมพิมพ์เสน้ำก็จะประกอบไปด้วยเมนทอลนะคะกระบูน1ส่วนพิมพ์เสน1ส่วนแล้วก็เอามาเทรวมกันนะคะเมื่อ3อย่างเนี่ยผสมรวมกันแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวเราทำได้ประมาณนะคะ4ชั่วโมงได้ที่แล้วนะคะหัวไพรกรอบแล้วน้ำมันไพรของเราก็จะมีสีเหลืองสวยงามแล้วก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำมันไพรเนี่ยมา110 cc นะคะพิมพ์เสนเมนทอลกะระบูนเนี่ยจะเป็นตัวแต่งกลิ่นใส่ลงไปนะคะผสมไป40 cc นะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันระกำนะคะ40 cc นะคะหลังจากเราใส่น้ำมันระกำไปแล้วนะคะเราก็จะตามไปด้วยน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นตัวช่วยแต่งกลิ่นอีกทีหนึ่งทำให้มีกลิ่นหอมน่าใช้และหลังจากนั้นเราก็จะคนอุปกรณ์เป็นน้ำมันนวดเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดฝาออกแล้วเราก็เข้าไปในผิวหนังนะคะน้ำมันก็จะออกมานะคะแล้วเราก็ทาเบาๆแล้วก็อาจจะนวดเบาๆนะครึงเพื่อการผ่อนคลายวัสดุธรรมชาติวัสดุสวนครัวเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะสมุนไพรใกล้บ้านเราเนี่ยนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคำนวณราคาเนี่ยก็ประมาณ25บาทต่อ1ขวดนะคะ25บาทเมื่อเรามีสมุนไพรมากมายอยู่ในสวนครัวของเรานะคะเราก็ควรจะมาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: เป็นเท้าที่เกิดจากการใส่รองเท้าอับชื้นเป็นระยะเวลานานๆนะครับรวมถึงการเกิดเชื้อราที่เท้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลิกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นเสียไปได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของคนที่อยู่รอบๆข้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงมีผู้เชี่ยวชาญจากเวชศาสตร์ด้านความงามแผนไทยนะครับ

0: จะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะดับกลิ่นเท้านะครับวิธีการนั้นจะทำอย่างไรทั้งเรื่องของการทำสมุนไพรดับกลิ่นเท้าทั้งเรื่องของการทำสปาเท้าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสปาเท้านะคะปัญหาของเท้าที่เราพบบ่อยๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นเท้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนแรกเลยนะคะเกิดจากการสะสมของนะสิ่งสกปรกหรือเชื้อรานะคะก็ทำให้เกิดกลิ่นเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลให้เท้าสะอาดแล้วก็ปัสสาวะกลิ่นเท้านี่ก็จะนะคะนะโดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่รอบตัวและง่ายๆนะคะในครัวเรือนนำมาใช้แก้ปัญหานี้กันขั้นตอนแรกในการทำสปาเท้านี่คือการแช่เท้านะคะซึ่งการแช่เท้านั้นคือมุ่งประโยชน์ในเรื่องของลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เท้าสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรที่หาง่ายดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือทองพันช่างนะคะอันนี้จะมีสรรพคุณในการลดเชื้อโรคนะคะแล้วก็ลดเชื้อราต่อมานะคะตัวนี้คือชุมเห็ดเทศนะคะอันนี้ก็จะสรรพคุณเหมือนกันกับทองมันช่างก็คือจะลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ลดจำนวนเชื้อราตัวต่อมานะคะอบเชยนะคะตัวนี้ท่านเชื่อไม่ว่าลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็ดับกลิ่นเท้าได้ดีด้วยตัวต่อมานะคะก็คือตะไคร้นะนอกจากเราจะทำรับประทานแล้วนะคะใช้ได้กันเรื่องดับกลิ่นเท้าได้ดีและเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยอีกตัวนึงก็คือผิวมะกรูดนะคะก็ช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีและทำให้เท้าจะสะอาดนะคะตัวต่อมานะคะคือเกลือนะคะตัวนี้ก็จะลดจำนวนเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเท้าได้ดีต่อมาก็เป็นการบูนนะคะจะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่เท้าด้วยแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะต่อมาก็เป็นสันส้มนะคะนี่เป็นสันส้มบดอันนี้ก็ใช้ดับกลิ่นเท้าได้แล้วก็รักษาแผลที่เท้าได้ดีด้วยนะคะต่อมาก็เป็นพิมเสนนะคะช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็สมานแผลรักษาแผลที่เท้าได้ดีทำวิธีทำง่ายๆค่ะนะคะนะง่ายมากก็คือนำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนะฮะอันนี้คือผงสมุนไพรแช่เท้านะจากสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรที่ใช้ประกอบในการทำเป็นสมุนไพรขัดเท้าก็จะมีนะคะหนึ่งนะคะก็คือเกลือนะคะควรจะเป็นเกลือเม็ดเล็กๆนะคะอย่าไปใช้เกลือแบบเม็ดเหลี่ยมๆนะคะไม่งั้นจะบาดผิวได้นะคะอีกตัวนึงที่มีในครัวแน่นอนนะคะก็คือมะขามเปียกนะอันนี้ก็จะมีวิตามินซีก็จะเร่งการผัดเซลล์แล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะอีกอันนึงก็คือนมสดนะคะจะเป็นนมอะไรก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะลดการระคายเคืองแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะก็เอานมเทลงไปที่มะขามก่อนนะคะถ้าไม่มีนมก็ใช้น้ำได้นะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ขยำนะคะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับมะขามของท่านว่ามันจะเหนียวแค่ไหนนะคะขั้นตอนนี้เป็นการที่จะนำเอาเนื้อมะขามเนี่ยออกจากรกนะคะออกจากใยมะขามนะคะพอได้เนื้อมะขามแยกออกมาแล้วนะคะส่วนที่เป็นกากนี่ท่านสามารถเอาไปขัดตัวได้นะคะหรือไปขัดขาก็ได้นะคะนะเราก็ใช้ตะข่ายพลาสติกเนี่ยนะคะอันนี้หาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเม็ดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ20กว่าบาทเองนะคะอันนี้เราซื้อมาเม็ดหนึ่งเราก็มาตัดแบ่งนะคะใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ก็ใช้แรงนิดนึงนะคะเราก็จะได้เนื้อมะขามออกมานะคะอันนี้พอกหน้าได้นะพอเราได้เนื้อมะขามมาแล้วนะคะเราก็นำเกลือนะคะลงไปคลุกได้เลยนะคะง่ายไหมคะนะเป็นขั้นตอนการทำที่ง่ายมากตัวนี้สามารถขัดผิวกายได้ด้วยนะคะนอกจากขัดเท้าแล้วนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นเกลือมะขามขัดผิวนะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะถ้าเกิดว่าจะให้มันลื่นไม่เจ็บมากนะคะก็อาจจะใช้ร่วมกับสบู่ก็ได้นะคะพวกสบู่เหลวนะคะแล้วก็นำไปขัดที่เท้าก็จะทำให้ลื่นแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวมากนะคะในระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของสปาเท้านะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาที่จะนั่งทำสปาเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแป้งดับกลิ่นเท้าก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแป้งเท้านะคะนะตัวแรกนะคะคือผงทันค่ำนะคะนะเป็นดินจากเกาหลีนะคะจะมีลักษณะเบาไม่ดูดความชื้นนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เราจะใช้แป้งดินสอพองของเราก็ได้แต่เพียงแต่ว่าดินสอพองเนี่ยมันจะดูดความชื้นนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ดูดความชื้นนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นสารส้มบดนะคะต่อมานะคะ

คือทองพันช่างนะคะต่อมานะคะก็คือชุมเห็ดเทศนะคะแต่งกลิ่นนิดนึงโดยใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์ซึ่งตรงนี้ท่านจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้นะคะที่ท่านชอบนะคะเริ่มต้นที่นำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกัน

0: พอคนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปได้เลยค่ะนะหลังจากที่ผสมกันเข้าเสร็จแล้วนะคะนะเราก็มาร่อนนะคะร่อนเพื่อให้เนื้อแป้งเข้ากันได้ดีแล้วก็ตัวเปปเปอร์มินท์ที่เราหยดลงไปเมื่อกี้นี้นะคะให้มันกระจายตัวไปได้ทั่วของแป้งนะคะเสร็จแล้วนะคะแป้งแบบกลิ่นเท้านะคะอันดับแรกของขั้นตอนการทำสปาเท้าเองที่บ้านนะคะนะก็คือเราต้องมีน้ำแช่เท้าก่อนนะคะถึงน้ำแช่เท้าเนี่ยอันนี้คือน้ำชาที่เราต้มมานะคะเป็นชาจีนนะคะต้มแบบน้ำชาทั่วไปเพราะอันนี้จะดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะมาเทใส่นะคะนะจะเป็นน้ำตะไคร้ก็ได้นะคะพอเทน้ำลงปุ๊บนะคะนะเราก็เอามะกรูดหรือมะนาวก็ได้ค่ะนำมาหั่นนะคะหั่นนะคะเป็นแว่นๆนะคะนะอันนี้ถ้าโดนน้ำร้อนนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่ลงไปนะคะก็ได้นะคะนะก็จะได้กลิ่นหอมเห็นไหมคะงานที่ฉันนั่งอยู่นี่ได้กลิ่นหอมนะคะนะต่อมานะคะเราก็ใช้เกลือ2ช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปให้ทั่วๆเลยนะคะเติมผงสมุนไพรนะคะที่เราทำมานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่เราแช่เท้าผัดไป15นาทีแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มกระบวนการขัดเท้านะคะนะด้วยเกลือมะขามที่เราทำนะคะปริมาณก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ประมาณสัก1ช้อนชานะคะต่อเท้า1ข้างนะคะอย่าลืมนะเน้นซอกนิ้วเท้านะคะเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางแล้วก็ล้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใช้แป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราทำนั่นเองนะคะนะใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนกาแฟนะคะเน้นบริเวณซอกนิ้วเท้านะคะอันนี้คือจุดสำคัญเลยเพราะบริเวณนี้ที่บอกแล้วข้างต้นว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นนั่นเองนะคะถ้ามีบาดแผลอะไรเนี่ยฮะตรงนี้ก็ตัวสารส้มเองจะช่วยรักษาช่วยสมานแผลได้นะคะที่เราได้ดูกันมาทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปาเท้านะคะที่เน้นภูมิปัญญาไทยเราสามารถนำเอาสมุนไพรไทยนะคะนำเอาทรัพยากรของชาติเนี่ยมาเพิ่มมูลค่ามาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราได้นะคะเรียกได้ว่าสะดวกประหยัดปลอดภัยและสามารถเพิ่มตัวเองได้ค่ะ
1: เท้านั้นนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายไม่แพ้อวัยวะส่วนอื่นๆเลยนะครับแต่คนเรามักจะมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นอวัยวะเบื้องต่ำก็เลยจะมองข้ามความสำคัญไปนะครับจะใช้เวลาหมดไปกับการบำรุงสุขภาพของอวัยวะส่วนอื่นๆเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทั้งเรื่องของความรู้ว่าเท้าของเรานั้นสำคัญอย่างไรบ้างและจะต้องดูแลอย่างไรบ้างด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติซึ่งก็ใช้สตุ้งสตางค์ใช้งบประมาณน้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะได้สูตรเด็ดเคล็ดวิชาอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายเข้ามายังรายการหรือติชมรายการรวมทั้งเข้ามาขอความรู้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจน

เช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N G P L A N T flowering plants แปลว่าพืชดอกstamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil p i s t i l pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนักข่าวมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและทำขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10 ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นเนี้ยถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2 ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตาม

0: 的呀。
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
2: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกูมันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกูมันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกูมันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
2: เว้ยนะ
1: แต่เด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้ป้นมากได้ใหม่แต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: อ
1: ันนี้ปลาไปเลยว่าดวงสากูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
2: ครับไปเลยตรงไหนคร
1: ับ ไปเลยที่ก้นในวันก้น
2: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสากูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสากูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียดค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
2: ตัวแถวบ้านมันมีปลาซากู่แล้วก็มีคนทำแป้งซากู่อยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทามจากคนแก่ๆนะมันน้ำขวนเลยมันเนี่ยกระทามันก็ทำเลยสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
3: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
0: เนี่ยปากเปรี้ยวมันมีปากเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
3: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
0: ่ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยาก
4: ไปลาดเอิญมีมั้ง
0: ไหมไม่มีค่ะแบงค์ซาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
5: มาเลยว่า
6: เดี๋ยวซีซิป
7: ชื่อใส่โกกล้อไปจ
4: ัง เลยนะอ๋อใส่โกกล้อนะ
8: นุ่มจากแป้งทำจากแป้งซากูกับนุ่มทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะไ
7: หมอันนี้คนเตะจะกินมันนวลเลย
9: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้กันในนี้กับอย่างนี้แห้งเลย
8: เอิ้น
9: กับลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เด็กกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นซากูแกลาดตื้อกันตื้อเขาแบบวนกินตื้อตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันเข้าตำเดี๋ยวเราตำไม่เหลือ
8: ม
9: ัน
8: ต่างกันแป้งตำของตลาดกันเสือ
9: มันเป็นรสชาติของมันเลยนิ่มหอม
8: จับตา
7: น่ารัก
2: แป้งซากคู่นี้มันจะนิ่มไอความนิ่ม

0: ิมคนคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนก็การคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุมนะก็จะกินแป้งซ่าคู่กันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะเขากินแป้งซ่าคู่มาตลอดพอมากินนมกวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทำแปลงมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพื่อนว่าเออไอ้ป่าซากคู่เดี๋ยวเขาขอนเขาทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเต้มได้ไม่ใช่แบบเป็นป่าที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
1: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในสวนคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะลืมจากการทำสวนทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องน้ำท่วมการขุดลอกคลองเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเรื่องป่าซากคู่มันก็มดไปกับการหลอกลวงหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกลวงเทมันบายขึ้นก็เหลือมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่ที่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ทำมันนะ
3: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
4: ครับซึ่งบางที
3: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดจำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
5: สากูมาแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จ้างเต้มันดานาแมงตึ้งเราไปจับเชยจำเตรักราควรได้ลุยตัวรากูนั้นมันได้ยั่งแล้วในตากองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักราคูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจนปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับมาขึ้นกันปลาอย่างมามันได้ค่อยมาเกินมามันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: ยังไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโต๊ะนะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าฉายแปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของไม่ๆที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็หมดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกแบบนั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดเราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาล

ุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: if
5: are you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
6: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามความเชื่อของชาวตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมีงานสวดพระอภิธรรมศพก็จะมีประเพณีหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการสวดพระมาลัยซึ่งถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์และการสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นครั้งสุดท้ายแด่ผู้ล่วงลับการสวดพระมาลัยเป็นการแสดงด้วยดนตรีจากกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อหากิจกรรมทำร่วมกันในงานสวดพระอภิธรรมศพไม่ให้มีความโศกเศร้าจนมากเกินไปเนื้อหาการแสดงจะว่าด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษเพื่อสอนทุกคนได้เห็นถึงคุณงามความดีของมนุษย์ที่ควรพึงกระทำต่อกันก่อนจะเสียชีวิตลงต่อมาได้คิดประดิษฐ์คำร้องทำนองต่างๆขึ้นมาใหม่เนื้อร้องมีพระมาลัยไว้เล็กน้อยและบางครั้งยังนำเรื่องจากวรรณคดีเข้าแทรกอีกด้วยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสวดพระมาลัยจะมีเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชนิดเช่นรำมนาฉิ่งฉาบซอบางครั้งอาจจะไม่ใช้ดนตรีก็ได้โดยจะมีสมาชิกอย่างน้อย4คนคือแม่เพลง2คนและลูกคู่2คนมีอุปกรณ์อื่นๆประกอบด้วยเช่นตาลปัดแป้งผัดหน้าหนวดปลอมเขี้ยวปลอมแว่นตาการแสดงสวดพระมาลัยจะแบ่งเป็นขั้นตอนคือเริ่มต้นด้วยการตั้งราษฎร์ทำเพื่อไหว้เจ้าที่โดยมีอุปกรณ์คือหมากพลูธูปเทียนอย่างละ9ชิ้นและสุรา1แก้วบุหรี่1มวนจากนั้นเป็นการสวดถามหาที่สวดทำเพื่อขอที่สวดหรือเรียกว่าตั้งโลงตามมาด้วยการสวดนโมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย3ครั้งต่อด้วยการกล่าวบทฉันรับบทเพื่อไหว้ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระคุณครูพระพุทธองค์และพระเกียรติคุณและเริ่มการกล่าวบทในการเป็นการกล่าวถึงประวัติพระมาลัยและสุดท้ายคือการกล่าวบทลำนอกหรือเรื่องเบ็ดตะเล็ดเป็นบทที่บอกเรื่องพระมาลัยที่ไปโปรดสัตว์ในนรกหรือสวรรค์เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อในเรื่องการสวดพระมาลัยก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยเพราะไม่มีผู้มาสานต่อซึ่งขณะนี้มีคณะแสดงสวดพระมาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงหนึ่งคณะเท่านั้นคือคณะของแม่วันดี
1: มันเป็นใครไม่ได้นอกจากคนนั้นจะรักจริงจะทำจริงหรือไม่แต่ถ้าทำจริงก็ได้เช่นมันแบบป้าดีเมื่อก่อนไม่เป็นเลยแต่พ่อบอกว่าอย่าให้ว่ารักมาเลยจิตใจเรามันรักอ่ะถ้ารักก็ทำได้อ่ะลูกแต่ถ้าคนมาดูมาเลเวลาป้าดีสวดพระ

0: อะไรบางคนก็ว่าไม่ถูกสวดไม่ถูกว่าไม่ถูกแต่ป้าดีความใจรักของป้าดีป้าดีทำได้ลูกก็ยังมีก็ยังมีลูกมีฮานโถบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหลายมีมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนานๆ นะหลายหลายโถบบางคนก็ว่าเออน่าสนุกน่าจะไปรับมาเลยนะมาตรวจน่าโถบเอามาสนุกกันมาดูมาเลยเราไม่เคยเห็นนะบางคนนะเออคุณต้องบอกว่าเออดีก็ไปเอามาแล้วก็มาตรวจอ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณนี่อยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ป้าดีก็ยินดีต้อนรับลูกป้าดีจะคึกให้ตอนที่ป้าดีจะคือไม่แก่จนเกินตอนนี้ป้าดีก็ยังทำได้ป้าดีจะทำให้ถ้าหากว่าใครสนใจลูกคุณนี่สนใจคอยมารับตรงนี้ป้าดีจะทำแต่คึกให้ถ้าลูกคุณนี่รักพี่น้องคนในชาวบ้านคนในข้างๆก็ไม่หวาอยากแกมาเล่มาเลยอยากแกมาคึกมาเลยตรงนี้ให้มาป้าดีลูกเพราะป้าดีทำมาแล้วป้าดีก็รับมาจากอาจารย์แก้วค่ะป้าดีอยากให้ลูกหลานทุกคนคือให้ลูกหลานมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเราไม่ให้สู้ให้ละเลื่อนประเด็นลูกเพราะว่าหนูรักไว้คือมันไม่มีใครน้อยนอกแกว่าตำบลไทยซ้ำโคของเราคือจะเราจะอนุรักษ์ศิลปินนี้ไว้
1: แม้ว่าการแสดงสวดพระมาลัยจะเริ่มลดลงไปตามกาลเวลาแต่ยังมีภาคส่วนต่างๆคอยช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนเพื่อให้การแสดงศิลปะพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์นี้ได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนางบุญยวียุโสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวบรวมและถอดบทเรียนของการแสดงสวดพระมาลัยพร้อมกับเผยแพร่หลักสูตรสวดพระมาลัยที่เป็นรูปเล่มหนังสือได้รับการเขียนขึ้นใหม่พร้อมกับนำการแสดงนี้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
2: เดิมทีเนี่ยไม่เคยรู้จักเรื่องสวดพระมาลัยเลยนะคะก็เห็นเอกสารเป็นเศษกระดาษนะคะ2ใบก็หยิบขึ้นมาดูเป็นเรื่องสวดพระมาลัยที่แสดงที่ตำบลท้ายสำเภาซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบว่าเป็นการแสดงแบบไหนนะคะก็เลยสนใจเรื่องนี้พอสนใจก็ศึกษาเสร็จก็คือณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะก็หาข้อมูลคณะสวดมาลัยซึ่งอายุก็ไม่น้อยนะคะก็คือ80 90นะคะอายุมากๆกันทั้งนั้นเลยในการเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษเนื่องจากว่าต้องมีคนรุ่นกลางในการสื่อข้อมูลเพราะว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลคนที่อายุ80 90อะไรเงี้ยค่ะก็การให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่ตรงก็ได้ข้อมูลจากทางชุมชนให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นเราก็เข้าไปฝังตัวในชุมชนเป็นเวลา2เดือนเพื่อถอดบทเรียนออกมานะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสวดมาลัยในที่ต่างๆแล้วก็เอกสารจากสมุดข่อยอะไรเงี้ยนะคะก็มาทำเป็นเอกสารในตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นนักวิชาการเราก็ต้องให้คงอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นหลักสูตรในหลักสูตรเนี่ยก็สอนเด็กประถมเด็กประถมก็จะเลือกโรงเรียนวัดท้ายสำเภานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป็นหลักสูตรพื้นถิ่นในชุมชนของเขาเองแล้วก็ให้มาสอนลูกหลานตัวเองวิทยากรก็คือคนในชุมชนก็มาสอนลูกหลานตัวเองซึ่งอยู่ในชุมชนแต่ว่าเราใช้ระบบของโรงเรียนก็คือว่าเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็เข้าไปสอนตรงนั้นก็มีนักเรียนวัยรุ่นหนึ่งประมาณ15คนนะคะก็ได้สืบลงไปในนักเรียนรุ่นนี้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายในการที่ว่าจะให้อยู่ต่อยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็เอาเข้าไปนะคะให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนเราได้ทำหลักสูตรเป็นเล่มด้วยแล้วก็มีวิดีโอลง YouTube นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นข้อมูลต่างๆได้ในเว็บไซต์นะคะในอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชเข้าไปว่าสวดมาลัยตำบลท้ายสำเภาก็จะขึ้นมามีการแสดงซึ่งเราแสดงจริงในงานศพซึ่งในช่วงนั้นพอดีพ่อของพี่ในสำนักงานนะคะเขาเสียชีวิตก็เลยนำคณะสวดมาลัยซึ่งเรากำลังสืบสานพอดีก็พาไปแสดงเป็นชุดจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเก็บภาพรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ในตรงนั้นด้วยค่ะ

0: การแสดงสวดพระมาลัยถือเป็นการแสดงที่ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแต่ในงานอวมงคลเท่านั้นแต่งานมงคลก็สามารถสอดแทรกคติธรรมไปได้ด้วยเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแสดงชุดนี้เดินหน้าต่อไปได
1: ้สำคัญเลยก็คือทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่หนึ่งเลยนะก็ต้องตัดเรื่องความวิตกหวาดกลัวว่าพระมาลัยเนี่ยสวดแต่งงานอัปมงคลสวดแต่งงานศพซึ่งเราต้องลบภาพเหล่านี้ออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องเข้าใจนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทำความเข้าใจและสอดแทรกบริบทพระมาลัยเข้าไปในงานมงคลใหม่เหมือนที่มีมาในอดีตก็คือในงานแต่งงานในอัฐพระมาลัยเนี่ยนะมันจะมีทั้งอัฐพื้นเมืองเช่นของหลวงแก้วพอดีเนี่ยก็ไม่เหมือนกับฉบับหลวงมันจะมีอะไรสอดแทรกเช่นเขาสวดแต่งงานศพใช่ไหมฮะในวรรณกรรมก็จะมีแต่เรื่องเกิดตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกหลายข้อหลายบทที่สอนคนยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นแนวทางที่เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตที่จะต้องเอาไปสวดในงานแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ดีหรือว่าเด็กๆชาวบ้านในท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าสำเภาก็ดีเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีอยู่ผมเชื่อว่าจะหายเนี่ยไม่หายครับไอ้เรื่องจะหายเนี่ยไม่หายแต่ว่าเราจะมีคณะมาลัยเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยสักเพียงใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะครับของทั้งภาครัฐเองส่วนเอกชนเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เขายังดำเนินได้ถึงจะเป็นคณะสุดท้ายก็แสดงว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญพอสมควร
0: การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมะและการทำความดีก่อนจากโลกใบนี้ไปรวมถึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนจนทำให้การแสดงสวดพระมาลัยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศนี้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

0: เมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: จ้าของปู่น้องเจียว
4: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิแต่มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรนะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ

0: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
1: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนี่นะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับ

0: ุนปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ส่วนเฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจุฬาแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยน้องพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้าหนึ่งท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาค ก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
2: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีความที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาค เงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่า

0: ที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นโอกาสพื้นที่ของการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2 ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
2: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
3: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay, thank you.
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชเวเลียเดอชัวมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่สองเข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในสมัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้เนี่ยมิ้นยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลย
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: นั่งคุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติรูปเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย
0: ์อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วล่ะว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ร้านเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนข้างหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน

0: จีบกันแล้วก็แลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
1: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
0: ค่ะถ่ายเดี่ยว
1: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
0: ต่างคนต่างมา
1: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องน้อยปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกแล้วมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุริมากขอบคุณค่ะ

ผู้ชมคะตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปรากัวชาติฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปรากัวกับบาทหลวงราชดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายขุนนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีใหม่แล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา 2,408 คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระราชทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมนพระเมนรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมนเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
0: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
1: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโมด
0: นายโมด
1: นามสกุลอมาตยกุล มีตำแหน่งและราชทินนามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
0: พระยากษัตริย์กิจโกศล
1: ครับนายโมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปาลิกัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
0: ์
1: ชื่อในจิตจิตตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
1: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูสตรงข้ามโรงเรียนราชินี
0: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไว้ไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบ
1: ไม่ก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพ
0: ค่ะ
1: บังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
0: โอ้ใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
1: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
0: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
1: แบบอาชีพ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
1: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
0: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนา

0: ไปยังไงบ้างแล้ว
1: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให้
0: ไม่ต้องรีบแล้วใช่ไหมคะ
1: ต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
0: เริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหนคะ
1: ก็ยุครัชกาลที่5
0: รัชกาลที่5
1: ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
0: ดิจิตอลโอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มินจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: แต่ว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์
1: หร
0: ือ
1: ว่ายังไงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
0: อุ๊ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายฉงนในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดู
1: ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
2: อาจารย์ชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นเนี่ยมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
2: อ๋อยินดีเลยครับคือวิทยาลัยเราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
2: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันแต่การถ่ายเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
2: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากไอ้รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
2: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้คุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าอุ๊ยสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
0: ที
2: น
0: ี
2: ้รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณภาพเขาสูงมากครับ
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
2: รัชกาลที่3ครับเป็นบาทหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมากต้อง
0: จัดอุปกรณ์ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงา
0: สะท้อน
2: ดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพลิเคทก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทเกือบจะทำให้ดาการ์ไทสูญสลายไปจากโลกเลย
0: นะครับเป็นกระบวนการอะไรคะ
2: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
0: โคโรเด
2: ียนโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราจะบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
2: กระบวนการเวท
0: อันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
2: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับ
0: ต้องมา
2: ทาง
0: นี้ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
2: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปหนึ่งแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
0: คือดาแกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ

0: แล้ว
1: แต่ว่าถ้าของเวทเทรดเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
0: ใช่
1: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
0: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับ
1: ได้
0: ทีนี้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไป copy ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโลเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบเนี้ยเข้ามาแทนดาแก
1: แทนเลย
0: แทนเลยครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารีวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ
1: ่มเกิดอาชีพช่างภาพของในประเทศไทย
0: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
1: อ๋อแปลว่าส่วนใหญ่แรกๆคนไทยก็คือจะได้เรียนที่เป็น
0: จากบาร์ลูนใช่ไหมครับใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบไดร์เพลทต่อมาม
1: ีไดร์เพลทแล้ว
0: ครับ
1: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับล็อกนู้นครับ
1: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือไดร์เพลทเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับเพราะว่าระบบเวทเพลทเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมากอุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรเงี้ยจะลำบากอ๋อ
1: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
0: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดร์เพลทเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
1: 30แผ่นอันนี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
0: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
1: เป็นฟิล์มกระจก
0: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกมันต้องขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับด
1: ัง
0: นั้นรัชกาลเนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากที่คือการถ่ายภาพ
1: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
0: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นหยักๆใหญ่ๆยืดหดได
1: ้อ๋อที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้องมาที่ยืดหดคล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใช่ไหม
0: เลนส์ก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของที่เป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
1: และที่นี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกมีไหมคะ
0: มีครับ
1: มีด้วย
0: มีครับ
1: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
0: ์เชิญทางนู้นครับ
1: อาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
0: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป
1: ์อันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
0: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
1: ค
0: ือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาแฟรงคลินพีเอสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันนะรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพิเกตขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
1: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
0: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรโอไทเหมือนกัน
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ
0: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
1: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรโอไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกเรโอไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
1: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4
0: ใช่คร
1: ับเห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
0: พระนามบัตร ของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
1: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบ

0: ของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
1: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
0: ของจริงเลยเหรอคะ
1: จริงครับ
0: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
1: ์เชิญครับ
2: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
1: ันนี้ครับอันนี้ครับ
2: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
1: ที่มีปั๊มสีทองๆเห็นไหมครับ
2: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็เลยส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเกรเดตากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
2: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
1: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัต
2: ถ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
1: หลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันนึงที่พระองค์แนบนำบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นำบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
2: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆค่ะคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวันมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีค.ศ.1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีจมิตรค่ะ
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะวันนี้เต็มยศเลย
1: นะขอบใจมากเลย
0: ดร.คนไหนขอจับมือนะคะ
1: ขอบใจมากมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้มา
1: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: 1 2 3ก็ยังมีมาเหมือนเดิมมารบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเค
0: แต่ว่า
1: เรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดครุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะโอเค
0: ไปเอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้มีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่ไหม
1: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาเลกัว

0: สังฆราชปาโลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาโลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาโลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
1: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
0: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะ
1: ฮะเขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
0: ใช
1: ่โหดมาก
0: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาโลกัว
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาโลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
0: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาสในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
1: ้
0: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษาปกิจโกศลพญากษัตริย์กิจโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาสก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาโลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
1: ค่ะ
0: เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพ
1: ค่ะ
0: ไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นในจอห์นทอมสันจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
1: ะ
0: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละนายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้BURGERอะไรก็นั่นแหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
1: โอ้ยังทรงพระเย
0: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลย
1: ค่ะ
0: นี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
1: อ๋อภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
0: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาโลกัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยบัลลูกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
1: กล้องเบลอ
0: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพหนึ่งแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
1: ลดลงมาเหลือเป็น
0: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
1: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
0: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
1: ข้างหลัง
0: หลังโขดหลังเนี่ย
1: หล
0: ัง
1: อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว้
1: อ๋อคือโอ้โหคือต้องดาม
0: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
1: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
0: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
1: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่

0: ายโหมดอมาตยกุลหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
1: พระยากษัตริย์กิจโกศลได้ไหมใช่ฮะ
0: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิจโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายรอ3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
0: อ๋อนี่ยาวมาอีก
1: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
0: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของร
1: ู
0: ปสถานที
1: ่ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
0: ก็ไก่ยันฮอนฮูก
1: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพ พี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมั่งไม่ได้เหรอ
0: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บนึงคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
1: เออค่อยยังชั่วหน่อย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ.2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้ อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพเห็นมาหมดปึ๊ดๆๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนผ่านเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียงน
0: ะฮะ
1: นอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
0: พระเมรุมาตร
1: คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่4สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะฮะเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
0: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มิ้นฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
1: เป็นบุญตาของโลก
0: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชดำบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of สยามแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
1: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่ง
0: คู่กันเหรอ
1: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
0: ค่ะ
1: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอ
0: ัน
1: นี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
0: ค่ะ
1: และการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระโชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็สิ้นก่อน

0: ก่อนอี
1: ก
0: น้องรอ3อีกองค์นึงก็คือรอ4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี้ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
1: า
0: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกยากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
1: เรามาเป็นพร้อมกัน
0: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยรอ4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
1: คือ
0: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
1: สิ้นพระชน
0: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
1: อ๋อก็ขึ้นมา
0: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตคือเป็นสยามกุฎราชกุมาร
1: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
0: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อะ
1: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
0: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้แล้วกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลาและกันที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำไห้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
1: ไปนาน
0: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
1: ันก็เลยถึงต้อง
0: ก็ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
1: ะ
0: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี
1: ่
0: อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
1: คือสมัยนั้นเจ้าจอมก็สนใจ
0: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
1: 50
0: ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
1: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
0: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพยอดเมืองขวางนะครับเข้ามา มีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกอง

0: เรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ถ่านหิน
0: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่สองก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรสงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยนะแล้วก็ในที่สุด 2,440 ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชข่าวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวันสองวันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
1: ้
0: กับอังกฤษสองคนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
1: จะกันอย่างนี้เลย
0: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพยานะเอาแม่น้ำเจ้าพยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
1: โอ้โหคือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
0: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรศ .112 เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
1: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
0: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกครบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
1: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
0: อ๋อรัชกาลปัจจุบัน
1: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
1: ์ใช
0: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
1: ช่วง10พรรษา
0: เสร็จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
1: คือถึงขั้นลงหนังสือ
0: หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
1: เท่านี้
0: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

ู้ชมคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้

0: ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: นอกจากวิ้นจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมิ้นด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่าย

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้า

0: วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมาศผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปลกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในบรรดาพระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอสุรินทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้นหลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะกินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวหนึ่งในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ

0: กาแปลงรากูผมเป็นทิปปีเดียบมาเห็นว่าแปลงรากูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยให้เพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
1: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตาม

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าก็เลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เว้ยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงสากูตอนนี้มันจะลงมาไปเก็บ
1: ได้ไ
2: หม
1: ครับไปเลยแต่ตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่ก้นในวันก้น
1: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสากูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสากูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทาง

0: างไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ว่าแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทําแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนมขวนแล้วมันเนี่ยถ้าทํามันก็ทําเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทําขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทําตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้นะคะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: แบบเปรี้ยวมันมีแบบเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะให้กินยาก
3: ไปราดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแป้งสาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
4: เมื่อไหร่ว่าเดี๋ยวซีซิบชื่อเด็กโกโล่ไปจ
3: ัง
4: เวลา
3: อ๋อเด็กโกโล่นะ
5: นุ่งจากแป้งทำจากแป้งสาคูกับนุ่งทำจากเป็นตามของตลาดเป็นตามค
4: นเดีย
5: ว
4: ค่ะอันนี้คนเจ๊จะกินมันนวลดี
6: ก็ปอจ้ากินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้ก็อย่างนี้เองเลย
5: ทีเอิร์ด
6: นะคะเอิร์ดนะลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งจากควนแก่ลาดตื้อกันเพื่อเขามาควนกินตุ้มตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้อตั้มเลยเราตั้มไม่เหลือ
5: ม
6: ัน
5: ต่างจากแป้งตั้มของตลาดจนเส
6: ื่อมมันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มหอม
4: รสชาติหวาน น่าจะหวาน
1: แป้งซาคู่นี่มันจะนิ่มไอ้ความนิ่มความละเอียดว่าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสัมภาระคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคู่กันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งซาคู่มาตลอดพอมากินนุ่มขวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทําเนี่ยเวลาไปค้าที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซาคูนะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคูมีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยนั่นเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซาคูที่เขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี่ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเต็มได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาจะไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่ มันจะประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั่นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
3: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
0: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
3: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
1: ในก้อนเที่ยวบานนี่ที่โคกสะบานนั้นในโซดคล้องเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าสาคูแต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าสาคูมันก็มดไปกับการหลอกคลองหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองเตะมันใบขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
7: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่คลองลำจานนั้นหมาก
8: ครับซึ่งบางนี
7: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเดีย
9: วสากูมาแต่ละตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จังเต็มมันโดนแมงตึ้งเราไปจับเชื่อทำตีรักรากวนได้ด้วยตอนนี้รักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตะกรอกเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้งมันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำลังมาขึ้นกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยหมาเกินหมามันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไรมีเตะโดนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ตำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าที่ทำคนเนี้ยแถวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีระวายเอาไปฆ่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั่งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ฉายแปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็มดไปมันก็เป็นธรรมดา

0: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
1: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมัน

0: รตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสาร chlorophyll sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามความเชื่อของชาวตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมีงานสวดพระอภิธรรมศพก็จะมีประเพณีหนึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันไปคือการสวดพระมาลัยซึ่งถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวพุทธเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์และการสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นครั้งสุดท้ายแด่ผู้ล่วงลับการสวดพระมาลัยเป็นการแสดงด้วยดนตรีจากกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อหากิจกรรมทำร่วมกันในงานสวดพระอภิธรรมศพไม่ให้มีความโศกเศร้าจนมากเกินไปเนื้อหาการแสดงจะว่าด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษเพื่อสอนทุกคนได้เห็นถึงคุณงามความดีของมนุษย์ที่ควรพึงกระทำต่อกันก่อนจะเสียชีวิตลงต่อมาได้คิดประดิษฐ์คำร้องทำนองต่างๆขึ้นมาใหม่เนื้อร้องมีพระมาลัยไว้เล็กน้อยและบางครั้งยังนำเรื่องจากวรรณคดีเข้าแทรกอีกด้วยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการสวดพระมาลัยจะมีเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชนิดเช่นรำมนาฉิ่งฉาบซอบางครั้งอาจจะไม่ใช้ดนตรีก็ได้โดยจะมีสมาชิกอย่างน้อย4คนคือแม่เพลง2คนและลูกคู่2คนมีอุปกรณ์อื่นๆประกอบด้วยเช่นตาลปัดแป้งผัดหน้าหนวดปลอมเขี้ยวปลอมแว่นตาการแสดงสวดพระมาลัยจะแบ่งเป็นขั้นตอนคือเริ่มต้นด้วยการตั้งราษฎร์ทำเพื่อไหว้เจ้าที่โดยมีอุปกรณ์คือหมากพลูธูปเทียนอย่างละ9ชิ้นและสุรา1แก้วบุหรี่1มวนจากนั้นเป็นการสวดถามหาที่สวดทำเพื่อขอที่สวดหรือเรียกว่าตั้งโลงตามมาด้วยการสวดนโมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย3ครั้งต่อด้วยการกล่าวบทฉันรับบทเพื่อไหว้ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระคุณครูพระพุทธองค์และพระเกียรติคุณและเริ่มการกล่าวบทในการเป็นการกล่าวถึงประวัติพระมาลัยและสุดท้ายคือการกล่าวบทลำนอกหรือเรื่องเบ็ดตะเล็ดเป็นบทที่บอกเรื่องพระมาลัยที่ไปโปรดสัตว์ในนรกหรือสวรรค์เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อในเรื่องการสวดพระมาลัยก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยเพราะไม่มีผู้มาสานต่อซึ่งขณะนี้มีคณะแสดงสวดพระมาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงหนึ่งคณะเท่านั้นคือคณะของแม่วันดี
1: มันเป็นใครไม่ได้นอกจากคนนั้นจะรักจริงจะทำจริงหรือไม่แต่ถ้าทำจริงก็ได้เช่นมันแบบพอดีพอดีเมื่อก่อนไม่เป็นเลยแต่พอพ่อบอกว่าอย่าให้ว่าพระมาเลยจิตใจเรามันรักถ้ารักก็ทำได้ลูกแต่ถ้าคนมาดูมาเลเวลาพอดีสวดพระมาเลยบางคนก็ว่าไม่ถูกสวดไม่ถูกว่าไม่ถูกแต่ป้าดีความใจรักของป้าดีป้าดีทำได้ลูกก็ยังมีก็ยังมีลูกมีฮานโถบแต่ว่าเมื่อนก่อนเนี่ยมันมีหลายมีมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนานๆ นะหลายโถบบางคนก็ว่าน่าสนุกน่าจะไปรับมาเลยนะมาตรวจหน้าโถบเอามาสนุกกันมาดูมาเลยเราไม่เคยเห็นนะบางคนนะคุณต้องบอกว่าดีก็ไปเอามาแล้วก็มาตรวจแต่ถ้าหากว่าคุณนี่อยากจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ป้าดีก็ยินดีต้อนรับลูกป้าดีจะคึกให้ตอนที่ป้าดีจะคือไม่แก่จนเกินตอนนี้ป้าดีก็ยังทำได้ป้าดีจะทำให้ถ้าหากว่าใครสนใจลูกคุณนี่สนใจคอยมารับตรงนี้ป้าดีจะทำแกคึกให้ถ้าลูกคุณนี่รักพี่น้องคุณนี่ชาวบ้านคุณนี่ข้างๆก็ไม่หวาอยากจะมาเล่มาเลยยากแกมาคึกมาเลยตรงนี้ให้มาป้าดีลูกเพราะป้าดีทำมาแล้วป้าดีก็รับ

0: มาจากอาจารย์เกลียวค่ะปฏิญาณให้ลูกหลานทุกคนคือให้ลูกหลานมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเราไม่ให้สู้ให้ลาเลื่อนไปเรียนลูกเพราะว่าหนูรักไว้คือมันไม่มีใครน้อยนอกจากว่าตำบลไทยซ้ำโคของเราคือจะเราจะอนุรักษ์ศิลปินนี้ไว้ค่ะ
1: แม้ว่าการแสดงสวดพระมาลัยจะเริ่มลดลงไปตามกาลเวลาแต่ยังมีภาคส่วนต่างๆคอยช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนเพื่อให้การแสดงศิลปะพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์นี้ได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งนางบุญยวียุโสดนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รวบรวมและถอดบทเรียนของการแสดงสวดพระมาลัยพร้อมกับเผยแพร่หลักสูตรสวดพระมาลัยที่เป็นรูปเล่มหนังสือได้รับการเขียนขึ้นใหม่พร้อมกับนำการแสดงนี้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
2: เดิมทีเนี่ยไม่เคยรู้จักเรื่องสวดพระมาลัยเลยนะคะก็เห็นเอกสารเป็นเศษกระดาษนะคะ2ใบก็หยิบขึ้นมาดูเป็นเรื่องสวดพระมาลัยที่แสดงที่ตำบลท้ายสำเภาซึ่งตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบว่าเป็นการแสดงแบบไหนนะคะก็เลยสนใจเรื่องนี้พอสนใจก็ศึกษาเสร็จก็คือณตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะก็หาข้อมูลคณะสวดมาลัยซึ่งอายุก็ไม่น้อยนะคะก็คือ80 90นะคะอายุมากๆกันทั้งนั้นเลยในการเก็บข้อมูลนะคะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษเนื่องจากว่าต้องมีคนรุ่นกลางในการสื่อข้อมูลเพราะว่าเวลาเราไปเก็บข้อมูลคนที่อายุ80 90อะไรเงี้ยค่ะก็การให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่ตรงก็ได้ข้อมูลจากทางชุมชนให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมากในตอนนั้นเราก็เข้าไปฝังตัวในชุมชนเป็นเวลา2เดือนเพื่อถอดบทเรียนออกมานะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากการสวดมาลัยในที่ต่างๆแล้วก็เอกสารจากสมุดข่อยอะไรเงี้ยนะคะก็มาทำเป็นเอกสารในตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นนักวิชาการเราก็ต้องให้คงอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นหลักสูตรในหลักสูตรเนี่ยก็สอนเด็กประถมเด็กประถมก็จะเลือกโรงเรียนวัดท้ายสำเภานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป็นหลักสูตรพื้นถิ่นในชุมชนของเขาเองแล้วก็ให้มาสอนลูกหลานตัวเองวิทยากรก็คือคนในชุมชนก็มาสอนลูกหลานตัวเองซึ่งอยู่ในชุมชนแต่ว่าเราใช้ระบบของโรงเรียนก็คือว่าเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็เข้าไปสอนตรงนั้นก็มีนักเรียนวัยรุ่นหนึ่งประมาณ15คนนะคะก็ได้สืบลงไปในนักเรียนรุ่นนี้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคะในการที่ว่าจะให้อยู่ต่อยาวอย่างเงี้ยแต่ก็เอาเข้าไปนะคะให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนเราได้ทําหลักสูตรเป็นเล่มด้วยแล้วก็มีวิดีโอลง YouTube นะคะแล้วก็ทุกคนสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นข้อมูลต่างๆได้ในเว็บไซต์นะคะในอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชเข้าไปว่าสวดมาลัยตำบลท้ายสำเภาก็จะขึ้นมามีการแสดงซึ่งเราแสดงจริงในงานศพซึ่งในช่วงนั้นพอดีพ่อของพี่ในสำนักงานนะคะเขาเสียชีวิตก็เลยนำคณะสวดมาลัยซึ่งเรากำลังสืบสานพอดีก็พาไปแสดงเป็นชุดจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเก็บภาพรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ในตรงนั้นด้วยค่ะ
1: ด้านนายยศไกรการชนะชัยศิลปินผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการแสดงสวดพระมาลัยถือเป็นการแสดงที่ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแต่ในงานอวมงคลเท่านั้นแต่งานมงคลก็สามารถสอดแทรกคติธรรมไปได้ด้วยเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การแสดงชุดนี้เดินหน้าต่อไปได
3: ้สำคัญเลยก็คือทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่หนึ่งเลยนะก็ต้องตัดเรื่องความวิตกหวาดกลัวว่าพระมาลัยเนี่ยสวดแต่งงานอัปมงคลสวดแต่งงานศพซึ่งเราต้องลบภาพเหล่านี้ออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องเข้าใจนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทำความเข้าใจและสอดแทรกบริบทพระมาลัยเข้าไปในงานมงคลใหม่เหมือนที่มีมาในอดีตก็คือในงานแต่งงานในอัฐพระมาลัยเนี่ยนะมันจะมีทั้งอัฐพื้นเมืองเช่นของหลวงแก้วพระดีเนี่ยก็ไม่เหมือนกับฉบับหลวงมัน

0: จะมีอะไรสอดแทรกเช่นเขาสวดแต่งงานศพใช่ไหมในวรรณกรรมก็จะมีแต่เรื่องเกิดตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอีกหลายข้อหลายบทที่สอนคนยังมีชีวิตอยู่และก็เป็นแนวทางที่เป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตที่จะต้องเอาไปสวดในงานแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ดีหรือว่าเด็กๆชาวบ้านในท้องถิ่นชุมชนบ้านท่าสำเภาก็ดีเนี่ยเห็นแล้วว่ามันมีอยู่ผมเชื่อว่าจะหายเนี่ยไม่หายครับไอ้เรื่องจะหายเนี่ยไม่หายแต่ว่าเราจะมีคณะมาลัยเพิ่มขึ้นมาอีกมากน้อยสักเพียงใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนะครับของทั้งภาครัฐเองส่วนเอกชนเนี่ยผมเชื่อสิ่งที่เขายังดำเนินได้ถึงจะเป็นคณะสุดท้ายก็แสดงว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญพอสมควร
1: การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมะและการทำความดีก่อนจากโลกใบนี้ไปรวมถึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนจนทำให้การแสดงสวดพระมาลัยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

0: องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ยังบ่ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
3: อันดันๆนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: เด้อลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
1: ่
2: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมา

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PhotoSynthesisPhotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่นละไม้คล้ายกับกลิ่นแมงดาพืชชนิดนี้มีชื่อว่าใบทำมังเรื่องราวจะน่ารู้น่าฟังอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: มาถึงจุดแรกที่เราจะเก็บใบทำมังคือบ้านลุงมิตรเป็นต้นทำมังที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการปีนขึ้นไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับกะยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นในหุบเขาตามริมลำธารและในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุ
1: ในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบทำมังในป่าเนี่ยก็จะหักเบ็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันนี้มาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับไปต่อกับจุดที่2คือบ้านป้าดำได้เห็นต้นทำมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นทำมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานหรือที่คนปักใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้น

0: านานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริง
1: ๆอันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรได้อะ
2: ทำได้
1: เอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักเนาะก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเราเคยรู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบทำมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
0: ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมฝาดเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านที่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุขคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
3: ไว้ไว
0: ้บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมผสานกับพืชผักหลากหลาย

0: คุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้ววันนี้ครับหากินยากแล้วแกงคั่วพริกปลาตัวเยียดๆนะไม่รู้ปลาหัวกัวไหม
2: หลงยอกค่ะ
1: ปลาหลงยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลงยอกแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักนอกผักนอกนะ
2: ผ
1: ักนอกได้เลยนะ
2: คร
1: ับ ชุบแบบนี้แล้วก็บั่มได้เลย
2: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
3: เดี๋ยวรับไป
2: เดี๋ยวก็หลับเลยตาตา
4: โอ้ย
0: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องน้องนักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: วัดเกษตรนิคมครับ
0: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำทุบครกใบทำมัง

0: เริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดคั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเ

0: เกลือแล้วก็ทำให้พรุกหรือว่าคารามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
2: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยล่ะครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลี่ยสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลัดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริก
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพ
0: สลัดค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเพสลัดเนี่ยมันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะ
1: คะ
0: เวลาเราใช้เลยว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะไม่ขมค่ะม
1: ัน
0: จะพอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกาดคือเวลาทานอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอะไรเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
0: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวเนี้ยเขากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเขาก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เขามาทานได้สดๆก็คุ้มค่าทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้คารามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้สองอย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้
0: คนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20บาทอะคนที่อายุ80กว่าปีอะเขาก็มีความตื่นเต้นก็บอกว่าชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายได้คนละ 3,000 4,000 นะคะต้นหนึ่งจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นและก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลยราคาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นว่ากระจายรายได้คนในชุมชนก็คือเรื่องของกะลามะพร้าวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมลภาวะของชุมชนเราก็คือทิ้งไว้ข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีลูกน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์และที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยเก็บมาขายเราเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายกะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายกะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
0: ไอ้ยะ
2: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปไม่นานปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกตามไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาสร้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะอีกไหมคะ
0: อีกนิดอีกนิดก็ได
3: ้หมดเลยหมดเลยหมดเลย
0: เยอะมากเลยเข้ามาในตานี่อุ้ย
2: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยละครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทำมังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
1: พอใส่ใบทำมังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะคุณป้า
0: หอมค่ะ
1: กลิ่นขึ้นเลย
0: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
2: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับเมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึงประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
1: ป้าส้อยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
0: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ้ามแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมาม
1: ันจะ
0: บวมขึ้นมาเนี้ยเหมือนลูกโป่งอะค่ะแล้วมันจะบวมออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดถ้าใส่เยอะค่ะ
1: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
0: เอามาปาดหรือเอามาเลียดนะคะ
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียด
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก
0: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค่ะ
2: ช่วยกันปาดใส่จนกว่าจะหมด
1: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
2: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพรกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเมนูนี้เราจะกินคู่กับสตอสดและสตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทำมังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมกลุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงไตปลาใส่ใบทำมังค่ะแต่ว่าถ้าคนใต้จะเรียกว่า
1: แกงน้ำเกยพุงปลาใส่ใบทำมัง
0: ร่อยไหม
1: ร่อยจังอู้

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาทรายแดงไปล้างแล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุทธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้พลิกกลับสลับไปคือตัวปลาจัดแจงปอกลิ้นหัวคาตามมาเด็ดใบมะกรูดเตรียมล้างน้ำแล้วจึงปอกขมิ้นก่อนจะฟาดทุบบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาค่ะหรือว่าไตปลา2ชนิดนะคะก็จะมีไตปลากระดี่แล้วก็ไตปลาช่อนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือของเด็ดของเมืองพัทลุงเราก็คือ
2: เคยปลาค่ะ
1: เคยปลาหรือว่ากะปิปลานะคะ
2: มันมีรสชาติอร่อยได้นี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เคยปลานี่ล่ะครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดี่กลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดขั้วมะเขือพวงพวงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลก

จะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วผ่าได้เวลาหั่นถั่วฝักยาวแล้วถึงคราวปอกมันหลาก่อนจะพามาหั่นชิ้นจากนั้นจึงลิดเปลือกฟักทองเล็งมองนำหน่อไม้มาหั่นซอยเมื่อโขลกพริกแหลกจึงแทรกกะปิก่อนจะหั่นฟักทองไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้เราจะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพาลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือเปราะและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมเหนาะด้วยสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

0: ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดินแดนแห่งนี้
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหวความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกตรึงใจในนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโลอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโลแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงศ์เจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโลแล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิตของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศวร์สร้างป้อมปืนกำแพงเพื่อเป็นแนวป้องกันสถานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทรา

0: เป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกลอนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่าแปดริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็นแปดริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของแปดริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือเปล่า
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้คือเมืองแปดริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายก็เรียกเจ้าโลนะฮะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตสยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่
1: แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางปะกงโดยหัน

0: หน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ําทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4.90 เมตรแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองประสิทธิ์สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: องการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตตานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆทั้งยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
3: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ย

มากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่รัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้สารการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี้ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

อาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร้นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วไปครับ

ำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่78ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพาร

0: นะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกงซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรผู้ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
1: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเซียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าวทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งแล้วส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่วิวสิบประขวมเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆนั่งอยู่ในบ้านก็ค่อนเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อโสธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนเนี้ยโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าฮกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจัตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉเซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนก็จะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสะปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเจกก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี้ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ไว้ที่เล่งวัดเล่งเนยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งเนยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำเกิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งเนยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮุกยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขรรทุและฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไฉเซ็งเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวท่อหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้าอย่างยาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาแล้วก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าเราเก็บไว้จะขึ้นลาอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ้งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจน

0: คนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรถ้าโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญจกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์คือความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊กจีนอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในฉะเชิงเทราเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์3แผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูล
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยางกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอน1ระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัว1ไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
2: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นทายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
3: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่ง คนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่าการซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองครองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
2: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
2: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้ความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาจากไกด์ดัมนาอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice.
3: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
3: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญ

คัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2506ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในสุภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามลายูถิ่นมลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษงั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามลายูถิ่นมลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคาร IT ศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยุฬาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้น

0: นอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณสุขนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
3: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจปวิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจปวิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจปวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลย
5: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับ วิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์

0: าลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
1: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
2: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐอย่างไรเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

วัสดีค่ะเจอกับครูผู้เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูผู้จะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้

0: ข้าห้องน้ำ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว
0: ์เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: วัฒนธรรมทวารวดี3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรล้านช้าง 4. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร
4: ์พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
2: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
4: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาอุตสาหวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
2: ้นี่คือเวอร์ชันแรก
4: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทําให้เกิดความแม่นยําถูกต้องสูงขึ้น
2: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชัน1คืออะไรฮะปัญหาจริง
4: ๆระบบทําความสะอาดมีความแม่นยํายังไม่เพียงพอ
2: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
4: สกปรกมีการหับมีระบบการทําความสะอาดยังไม่แม่นยําเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
2: สิ้นเปลืองทรัพยากร
4: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
2: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
4: เสียเวลาครับ
2: แล้วก็เสียทุนด้วย
4: ครับผม
2: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
4: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
2: ้
4: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถุง
2: 315ถุง
4: 315ถุง
2: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
4: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
2: ครับผม
4: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเบอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
2: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
4: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
2: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายๆคำถามแรกๆมั้ย
4: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้า
2: จะให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
4: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากข
2: ึ้
4: น
2: 315ถุงเนี่ย
4: ครับ315ถุงเนี่ย
2: เป๊ะเลย
4: เป๊ะเลยครับ
2: โอเค
4: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทําให้ถุงเสียหายด้วยครับ
2: นะมันไม่ดักสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
4: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
2: ครับ
4: ประหยัดพลังงานครับ
2: อ
4: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
2: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
4: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
2: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
4: ตัวกินไฟครับ
2: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้ค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
4: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่อันนี้ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
2: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายๆ
4: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
2: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
4: ครับ
2: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ
0: คนไทยก็ทำ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทําให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
1: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็เป็นฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
2: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
1: ออกไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผม
2: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเอาเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับ งานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
2: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
1: ครับนะฮะก็อยากให้อาจารย์สายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
2: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่สามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือจุดเดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
2: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประวิทย์มากเลยนะครับ
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อ้าก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเขาเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
2: ๆครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถ cleaning car เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
2: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลางด้วย
2: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: ล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างเงี้ยนะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างเงี้ยมานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู
0: ่ครับอ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีอย่างไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี
0: ้อะไรอย่างนี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินดี
0: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้

0: ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นความรู้ของผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันอยู่นะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่นั้นมาแนะนำวิธีการปลดหนี้แก้จนโดยการทำพื้นฐานชีวิตให้แน่นนั่นก็คือเริ่มต้นจากการพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4นะครับวันนี้ผู้ใหญ่สมศักดิ์ยังมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่เราปูพื้นฐานได้แน่นแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกวิชาที่เราถนัดในการทำได้แล้วนะครับว่าเราอยากมีความถนัดอะไรแล้วอยากทำอะไรที่สามารถที่จะสร้างรายได้ในการปลดหนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่นั้นถนัดวิธีการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยแก้จนของผู้ใหญ่นั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นำไปทดลองทำได้ผู้ใหญ่แก้จนจากปุ๋ยได้อย่างไรไปติดตามความรู้จากผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันได้เลยครับ
1: นะครับถึงแล้วสิ่งที่ผมถนัดวันนี้ผมทำกินทำอยู่ทำใช้เสร็จเรียบร้อยพื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะแน่นเปรี้ยนึกอยากกินอะไรได้กินอยู่แล้วกันวันนี้สติปัญญาเริ่มมาเพราะมันมีกินสมองแล่นปัญญาเกิดแล้วเมื่อปัญญาเกิดเราก็มาทบทวนแล้วเราเก่งอะไรผมเก่งเรื่องการทำปุ๋ยแต่วันนี้ทุกคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะผมมีปุ๋ยผมถนัดเรื่องปุ๋ยขายปุ๋ยมันจะได้เงินเขาไม่ถนัดเรื่องปุ๋ยที่จะใช้นี่แบบไหนก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วให้พื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยขายถนัดอะไรก็ไปทำให้นั่นสิคุณถนัดขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวคุณถนัดแค่ขนมครกคุณก็ไปแค่ขนมครกพื้นฐานให้แน่นมีกินมีอยู่มีใช้ให้แน่นซะก่อนนี่เรื่องปุ๋ยที่ผมพูดว่าผมทำได้ผมไม่ต้องทำคนเดียวนะครับทุกคนก็ทำได้เพราะมันไม่ยากเลยเดี๋ยวตามผมมากันแล้วกันผมจะทำแบบวิธีง่ายๆให้คุณดูว่าเอ๊ะมันง่ายอย่างนี้ก็ทำได้ตามมาผมอยากให้เน้นว่าของที่หาใกล้ตัวที่สุดคืออย่าไปเอาไกลตัวนะครับในหมู่บ้านของท่านหรือใกล้บ้านของท่านมันมีอะไรมีขี้ยาก็ใช้ขี้ยามีฟางก็ใช้ฟางมีแกลบก็ใช้แกลบมีเปลือกมันก็ใช้เปลือกมันใช้ได้ทั้งนั้นเศษอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันย่อยสลายได้แต่อัตราส่วนอย่าลืมนะครับอินทรีย์วัตถุ4มุด4หลัวก็ต้องขี้1หลัวอินทรีย์วัตถุ4กิโลก็ต้องขี้1กิโลคือ1ต่อ4นั่นแหละจำไว้แค่นี้พอวิธีผสมนะครับก็ต้องเอามูลสัตว์นะถล่มไปในกองปุ๋ยหมักนั่นแหละครับถล่มไปเรื่อยเอาโกยเข่าและนุ่งเข่าคราวเขาเรียกย้ายกองเข่าไปทำให้กองแตกเอาใส่เข้าไปแล้วทำให้กองแตกเขาเรียกเข่า4เข่า5จนกว่าขี้ไก่จะหมดกองขั้นตอนที่1เข่ากันเสร็จขั้นตอนที่2เขาเรียกแต่งกองแต่งกองก็อย่าให้เตี้ยจนเกินไปสูงอย่าให้เกิน1เมตรต่ำอย่าให้เกิน50เซนแล้วก็ร่องกองขึ้นไปให้สูงให้เกิน30เซนประมาณสัก50ถึง1เมตรอยู่ประมาณนั้นนะครับนะเกลี่ยกองให้สวยเสร็จแล้วน้ำลดน้ำลดเลยครับเอาความชื้นใส่เข้าไปนะลดมากๆเลยลดให้เปียกแต่อย่าให้แฉะแล้วรอสัก20วันมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา20วันจะเกิดความร้อนระอุเลยนะครับพอร้อนระอุเราย้ายกองสมมุติถึง21วันแล้วย้ายกองย้ายไปไหนก็ย้ายกลับที่เดิมเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเห็นไหมครับเข้าครั้งที่2มันจะเริ่มละเอียดแล้วครั้งที่2เนี่ยสมมุติเรามีน้ำหมักเนี่ยเรามีน้ำหมักเงี้ยครับเนี่ยน้ำหมักพืชผักผลไม้เนี่ยตัวนี้ตัวเร่งนะครับตัวเร่งให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เร็วขึ้นถ้ามีก็ใส่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็เอาน้ำหมักลาดเข้าไปลาดตรงกลางเนี่ยครับอัตราส่วนไม่มีตามความเหมาะสมเพราะในจุลินทรีย์มีน้ำหมักอยู่ส่วนนึงแต่จุลินทรีย์จริงๆมันอยู่ในนู่นทำไงให้มันลุกขึ้นมาให้ได้ก็เอาไอ้นี่กระตุ้นมาเหมือนกับปลุกมันขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับเสร็จแล้วเอาน้ำลดเลยมีน้ำลดเข้าไปความชื้นพอดีนะครับทิ้งไว้21วันอีก21วันทำไงย้ายกลับกองเดิม 21วันหรือ1เดือนกลับครั้ง21วันถึง1เดือนกลับครั้งกลับแค่3ครั้งนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิว่าอุณหภูมิมันปกติหรือเปล่ามันร้อนแบบอุณหภูมิปัจจุบันหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิในนั้นมันร้อนกว่าปัจจุบันคือแย่แล้วมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นอย่าเพิ่งใช้นะครับกระบวนการยังไม่จบแต่ถ้าแย่แล้วอุณหภูมิมันปกติหรือต่ำลงกว่าเก่าใช้ได้แล้วกองปุ๋ยหมักไม่ควรสูงเกิน1เมตรอย่าให้ต่ำ50เซนเพราะอะไรนะครับถ้าสูงเกิน1เมตรใต้ล่างไม่มีอากาศเพราะจุลินทรีย์มันต้องการอากาศนะแต่ถ้าไม่มีอากาศมันไม่ทำงานแล้วถ้าสมมติทำเสร็จเนี่ยทำให้เป็นหลุมเหมือนหลุมภูเขาไฟจะเร็วมากวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ง่ายสุดคือเอาไว้บนหญ้านั่นแหละหญ้ามีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นหรือฝางมีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นคือใส่ไว้บนหญ้ามันจะย่อยหญ้าอีกทีเพราะนั้นวิธีใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับถ้าทำถูกขั้นตอนแล้วรับรองได้ว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าทำผิดขั้นตอนไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเรียนรู้ซะก่อนว่าวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้บนหญ้าก่อนแล้วกันแล้วน้ำลดจะดีกว่าปุ๋ยหมักที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องวัดใช้ตาก็จะปลูกแค่นั้นเองวิธีสังเกตปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ดีหยิบมามันต้องนิ่ม2ดมดูสิถ้านิ่มแล้วหอมคือปุ๋ยหมักที่ดีแต่ถ้ามีกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นหอมว่าปุ๋ยหมักที่เป็นแล้วต้องไม่มีกลิ่นของวัตถุต้นกำเนิดกองเล็กนี่ใช่ไหมก็ถ้าขี้ไก่นี่ก็ถุงละประมาณ25บาท3ถุงอินทรีย์วัตถุ12ถุงก้อนถุงก็ประมาณ10บาท12ถุงก็120บาท120บาทก็75บาทก็เป็นไทยเป็น200บาทขาดนิดหน่อยครับระหว่างเปรียบเทียบว่าของเรา200เคมีหมื่นเนี่ยมาเทียบกันครับไอ้ของเรา200นี่โอ้โหใส่ไว้ไม่รู้เท่าไหร่แต่เคมี 10,000 บาทได้กี่กระสอบครับนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะกระสอบเป็นพันๆอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ก็มาเลือกทางนี้แล้วกันมันเห็นด้วยตา

าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งยึดเหนี่ยวใจของพวกเราทุกคนวันนี้ถ้ารักชาติศาสนารักพระมหากษัตริย์ก็ทำตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสกันแล้วกันว่ารักพระเจ้าอยู่หัวก็วันนี้ทำตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวคือพึ่งพาตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติได้จริง

0: ำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆผมเชื่อว่าก็คงจะหลีกไม่พ้นอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแล้วก็บริเวณไหล่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการดูแลบำบัดแก้ไขก็จะส่งผลมายังแขนแล้วก็ฝ่ามือนะครับและอาการที่น่าจะรุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือว่าจะไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายในส่วนนั้นได้นะครับการกินยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจึงคิดผลิตภัณฑ์นวดคลายเส้นขึ้นมา2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะใช้ร่วมกับการนวดกดจุดในบริเวณที่ปวดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะได้ผลหรือเปล่าไปทดลองชมและทดลองทำกันได้เลยนะครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความสวยความงามนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายของเราเนี่ยตอนนี้สมัยนี้อะไรๆก็ชอบธรรมชาตินะคะบังเอิญประเทศไทยเราก็มีสมุนไพรมากมายนะคะที่จะเป็นเขาเรียกว่าเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราให้สดสวยสวยสดงดงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินตาให้ไหลไปต่างประเทศนะคะทีนี้เราก็จะมีสมุนไพรง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ลองทำดูอย่างเช่นการบำรุงผิวพรรณของเราบำรุงเส้นผมของเรานะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเสนอต่อไปนี้นะคะโดยการทำน้ำมันงาอโรมามะกรูดเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะคะซึ่งมีส่วนผสมแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือ 1. น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันงาหีบเย็นเพราะว่าน้ำมันงาหีบเย็นเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะผิวพรรณเราเมื่อมีวิตามินอีสูงก็จะทำให้ผิวสวยนะคะบำรุงเส้นผมก็จะทำให้ผมไม่หลุดร่วงได้ง่าย 2. น้ำมันมะกรูดก็จะมีสรรพคุณบำรุงหัวใจนะเพื่อเวลาเราใช้สูตรดมเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายนะคะทำให้หัวใจแข็งแรงกรรมวิธีก็ทำได้ง่ายๆนะคะเราก็นำน้ำมันงามา95 cc นะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมันหอมระเหยมะกรูดลงไปนะคะเราก็จะได้น้ำมันงาอะโรมามะกรูดนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในขวดแก้วนะคะหรือว่าขวดสวยงามเพื่อการจำหน่ายต่อไปเราก็จะผลิตน้ำมันไพรคลายเส้นประโยชน์ของน้ำมันไพรคือคลายเส้นนะคะแก้ปวดเมื่อยน้ำมันไพรคลายเส้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบนะคะหนึ่งน้ำมันงานะคะหัวไพรนะคะหัวไพรเนี่ย1 กิโลนะคะหัวไพรเนี่ยก็จะมีสีเหลืองแล้วก็ขมิ้นก็จะขมิ้นชันนะคะ100 กรัมนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ในภาชนะเติมด้วยน้ำมันงาให้ท่วมนะคะก็จะใช้น้ำมันงาประมาณ2 ลิตรได้ท่วมพอดีหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟอ่อนๆเพราะว่าน้ำมันงาเนี่ยจุดเดือดจะต่ำนะเพราะฉะนั้นจะต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะในขณะที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเราก็จะผสมพิมพ์เสน้ำก็จะประกอบไปด้วยเมนทอนนะคะกระบูน1 ส่วนพิมพ์เสน1 ส่วนแล้วก็เอามาเทรวมกันนะคะเมื่อ3อย่างเนี่ยผสมรวมกันแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวเราทำได้ประมาณนะคะ4 ชั่วโมงได้ที่แล้วนะคะหัวไพรกรอบแล้วน้ำมันไพรของเราก็จะมีสีเหลืองสวยงามแล้วก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำมันไพรเนี่ยมา110 ซีซีนะคะพิมพ์เซนเมนทอนกะระบูนเนี่ยจะเป็นตัวแต่งกลิ่นใส่ลงไปนะคะผสมไป40 ซีซีนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันระกำนะคะ40 ซีซีนะคะหลังจากเราใส่น้ำมันระกำไปแล้วนะคะเราก็จะตามไปด้วยน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นตัวช่วยแต่งกลิ่นอีกทีหนึ่งทำให้มีกลิ่นหอมน่าใช้และหลังจากนั้นเราก็จะคน อุปกรณ์ที่ใช้คนเนี่ยควรจะใช้ไม้นะคะที่เป็นไม้หรือไม้พายนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำมันแล้วก็ส่วนผสมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่ในขวดแก้วอย่าเก็บใส่ในขวดพลาสติกนะคะนะคะเราก็จะใส่ในขวดแก้วนะแล้วก็ติดฉลากนะคะวิธีใช้เราก็ใช้ง่ายๆนะคะเป็นน้ำมันนวดเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดฝาออกแล้วเราก็เข้าไปในผิวหนังนะคะน้ำมันก็จะออกมานะคะแล้วเราก็ทาเบาๆแล้วก็

0: อาจจะนวดเบาๆนะครึ่งเพื่อการผ่อนคลายวัสดุธรรมชาติวัสดุสวนครัวเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะสมุนไพรใกล้บ้านเราเนี่ยนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคำนวณราคาเนี่ยก็ประมาณ25บาทต่อ1ขวดนะคะ25บาทเมื่อเรามีสมุนไพรมากมายอยู่ในสวนครัวของเรานะคะเราก็ควรจะมาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: กลิ่นเท้าที่เกิดจากการใส่รองเท้าอับชื้นเป็นระยะเวลานานๆนะครับรวมถึงการเกิดเชื้อราที่เท้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลิกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นเสียไปได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของคนที่อยู่รอบๆข้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงมีผู้เชี่ยวชาญจากเวชด้านความงามแผนไทยนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะดับกลิ่นเท้านะครับวิธีการนั้นจะทำอย่างไรทั้งเรื่องของการทำสมุนไพรดับกลิ่นเท้าทั้งเรื่องของการทำสปาเท้าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
2: วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสปาเท้านะคะปัญหาของเท้าที่เราพบบ่อยๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นเท้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนแรกเลยนะคะเกิดจากการสะสมของนะสิ่งสกปรกหรือเชื้อรานะคะก็ทำให้เกิดกลิ่นเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลให้เท้าสะอาดแล้วก็ปัสสาวะกลิ่นเท้านี่ก็จะดีที่สุดนะคะนะโดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่รอบตัวและง่ายๆนะคะในครัวเรือนนำมาใช้แก้ปัญหาที่กันขั้นตอนแรกในการทำสปาเท้าที่คือการแช่เท้านะคะซึ่งการแช่เท้านั้นคือมุ่งประโยชน์ในเรื่องของลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เท้าสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรที่หาง่ายดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือทองพันช่างนะคะอันนี้จะมีสรรพคุณในการลดเชื้อโรคนะคะแล้วก็ลดเชื้อราต่อมานะคะตัวนี้คือชุมเห็ดเทศนะคะอันนี้ก็จะสรรพคุณเหมือนกันกับทองมันช่างก็คือจะลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ลดจำนวนเชื้อราตัวต่อมานะคะอบเชยนะคะตัวนี้ท่านเชื่อไหมว่าลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็ดับกลิ่นเท้าได้ดีด้วยตัวต่อมานะคะก็คือตะไคร้นะนอกจากเราจะทำรับประทานแล้วนะคะใช้ได้กันเรื่องดับกลิ่นเท้าได้ดีและเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยอีกตัวนึงก็คือผิวมะกรูดนะคะก็ช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีและทำให้เขาจะสะอาดนะคะตัวต่อมานะคะคือเกลือนะคะตัวนี้ก็จะลดจำนวนเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเท้าได้ดีต่อมาก็เป็นการบูนนะคะจะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่เท้าด้วยแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะต่อมาก็เป็นสันส้มนะคะนี่เป็นสันส้มบดอันนี้ก็ใช้ดับกลิ่นเท้าได้แล้วก็รักษาแผลที่เท้าได้ดีด้วยนะคะต่อมาก็เป็นพิมเสนนะคะช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็สมานแผลรักษาแผลที่เท้าได้ดีทำวิธีทำง่ายๆค่ะนะคะง่ายมากก็คือนำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนะฮะอันนี้คือผงสมุนไพรแช่เท้านะฮะจากสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรที่ใช้ประกอบในการทำเป็นสมุนไพรขัดเท้าก็จะมีนะคะหนึ่งนะคะก็คือเกลือนะคะควรจะเป็นเกลือเม็ดเล็กๆนะคะอย่าไปใช้เกลือแบบเม็ดเหลี่ยมๆนะคะไม่งั้น

ถ้าไม่มีนมก็ใช้น้ำได้นะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ขยำนะคะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับมะขามของท่านว่ามันจะเหนียวแค่ไหนนะคะขั้นตอนนี้เป็นการที่จะนำเอาเนื้อมะขามเนี่ยออกจากรกนะคะออกจากใยมะขามนะคะพอได้เนื้อมะขามแยกออกมาแล้วนะคะส่วนที่เป็นกากนี่ท่านสามารถเอาไปขัดตัวได้นะคะหรือไปขัดขาก็ได้นะคะนะเราก็ใช้ตะข่ายพลาสติกนี่นะคะอันนี้หาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเม็ดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ20กว่าบาทเองนะคะอันนี้เราซื้อมาเม็ดหนึ่งเราก็มาตัดแบ่งนะคะใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ก็ใช้แรงนิดนึงนะคะเราก็จะได้เนื้อมะขามออกมานะคะอันนี้พอกหน้าได้นะพอเราได้เนื้อมะขามมาแล้วนะคะเราก็นำเกลือนะคะลงไปคลุกได้เลยนะคะง่ายไหมคะนะเป็นขั้นตอนการทำที่ง่ายมากตัวนี้สามารถขัดผิวกายได้ด้วยนะคะนอกจากขัดเท้าแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกลือมะขามขัดผิวนะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะถ้าเกิดว่าจะให้มันลื่นไม่เจ็บมากนะคะก็อาจจะใช้ร่วมกับสบู่ก็ได้นะคะพวกสบู่เหลวนะคะแล้วก็นำไปขัดที่เท้าก็จะทำให้ลื่นแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวมากนะคะในระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของสปาเท้านะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาที่จะนั่งทำสปาเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแป้งดับกลิ่นเท้าก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะนะตัวแรกนะคะคือผงทันค่ำนะคะนะเป็นดินจากเกาหลีนะคะจะมีลักษณะเบาไม่ดูดความชื้นนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เราจะใช้แป้งดินสอพองของเราก็ได้แต่เพียงแต่ว่าดินสอพองเนี่ยมันจะดูดความชื้นนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ดูดความชื้นนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นสารส้มบดนะคะต่อมานะคะคือทองพันช่างนะคะต่อมานะคะก็คือชุมเห็ดเทศนะคะแต่งกลิ่นนิดนึงโดยใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์ซึ่งตรงนี้ท่านจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้นะคะที่ท่านชอบนะคะเริ่มต้นที่นำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปได้เลยค่ะและหลังจากที่ผสมกันเข้าเสร็จแล้วนะคะนะเราก็มาร่อนนะคะร่อนเพื่อให้เนื้อแป้งเข้ากันได้ดีแล้วก็ตัวเปปเปอร์มินท์ที่เราหยดลงไปเมื่อกี้นี้นะคะให้มันกระจายตัวไปได้ทั่วของแป้งนะคะเสร็จแล้วนะคะแป้งดับกลิ่นเท้านะคะอันดับแรกของขั้นตอนการทำสปาเท้าเองที่บ้านนะคะนะก็คือเราต้องมีน้ำแช่เท้าก่อนนะคะซึ่งน้ำแช่เท้าเนี่ยอันนี้คือน้ำชาที่เราต้มมานะคะเป็นชาจีนนะคะต้มแบบน้ำชาทั่วไปเพราะอันนี้จะดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะมาเทใส่นะคะไหนจะเป็นน้ำตะไคร้ก็ได้นะคะพอเทน้ำลงปุ๊บนะคะนะเราก็เอามะกรูดหรือมะนาวก็ได้ค่ะนำมาหั่นนะคะหั่นนะคะเป็นแว่นๆนะคะนะอันนี้ถ้าโดนน้ำร้อนนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่ลงไปนะคะก็ได้นะคะนะก็จะได้กลิ่นหอมเห็นไหมคะงานที่ฉันนั่งอยู่นี่ได้กลิ่นหอมนะคะนะต่อมานะคะเราก็ใช้เกลือ2ช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปให้ทั่วๆเลยนะคะเติมผงสมุนไพรนะคะที่เราทำมานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่เราแช่เท้าผัดไป15นาทีแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มกระบวนการขัดเท้านะคะนะด้วยเกลือมะขามที่เราทำนะคะปริมาณก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ประมาณสัก1ช้อนชานะคะต่อเท้า1ข้างนะคะอย่าลืมนะเน้นซอกนิ้วเท้านะคะเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ทําให้เกิดกลิ่นเท้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางแล้วก็ล้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใช้แป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราทํานั่นเองนะคะนะใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนกาแฟนะคะเน้นบริเวณซอกนิ้วเท้านะคะอันนี้คือจุดสำคัญเลยเพราะบริเวณนี้ที่บอกแล้วข้างต้นว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นนั่นเองนะคะถ้ามีบาดแผลอะไรนะคะตรงนี้ก็ตัวสารส้มเองจะช่วยรักษาช่วยสมานแผลได้นะคะที่เราได้ดูกันมาทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปาเท้านะคะที่เน้นภูมิปัญญาไทยเราสามารถนำเอาสมุนไพรไทยนะคะนำเอาทรัพยากรของชาติเนี่ยมาเพิ่มมูลค่ามาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราได้นะคะเรียกได้ว่าสะดวกประหยัดปลอดภัย

้านั้นนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญหนึ่งของร่างกายไม่แพ้อวัยวะส่วนอื่นๆเลยนะครับแต่คนเรามักจะมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นอวัยวะเบื้องต่ำก็เลยจะมองข้ามความสำคัญไปนะครับจะใช้เวลาหมดไปกับการบำรุงสุขภาพของอวัยวะส่วนอื่นๆเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทั้งเรื่องของความรู้ว่าเท้าของเรานั้นสำคัญอย่างไรบ้างและจะต้องดูแลอย่างไรบ้างด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติซึ่งก็ใช้สตุ้งสตังใช้งบประมาณน้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะได้สูตรเด็ดเคล็ดวิชาอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายเข้ามายังรายการหรือว่าติชมรายการรวมทั้งเข้ามาขอความรู้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงร่วมของขึ้นฟ้าท่านดีนานา

0: ทุกครั้งที่การเวลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอาจทำให้ความทรงจำของเราเลือนลางลงภาพถ่ายจึงเป็นเหมือนไทม์แมชชีนประจำตัวที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตณสถานที่และเรื่องราวที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้ความรู้สึกและความทรงจำของเราจะชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
1: รูปนี้ก็คือเป็นรูปของพี่สาวคนที่3แต่งงานตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอายุ8 9ขวบภัตตาคารสมัยนั้นก็มีไม่กี่ที่ดังๆก็ภัตตาคารอยู่3ย่างซึ่งปัจจุบันก็คือรถใต้ดิน MRT ตรงถนนแปลงนามหัวมุมนั่นแหละ
2: ตอนที่พวกเขาโตว่าที่สาทรซอย9
3: ทำงานโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าอยู่โรงแรมแลนด์มาร์คที่กรุงเทพที่สุขุมวิทโรงแรมแลนด์มาร์คก็มีประวัติอีกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ไปอ่ะไปเซ็นร้านอาหารญี่ปุ่นให้น้องกินทุกวันแทนที่จะไปกินอาหารสตาฟซึ่งโรงอาหารสตาฟของโรงแรมอ่ะก็ดีอยู่แล้วพี่เราอ่ะมันเป็นหัวติ๊กกี้ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เดินแล้วมันก็เนี่ยมันจับมือน้องไปแล้วก็ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมแทนแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเขาถามว่ามีตังค์ไหมไปบอกว่ามีครับยื่นใบมามันเซ็นชื่อแม่ลงไป
0: ทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าขึ้นมานอกจากเราจะเห็นตัวเองแล้วเรายังเห็นเมืองที่อบอุ่นคุ้นเคยเมืองที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้ดีจนอดคิดไม่ได้

0: การถ่ายรูปเป็นสิ่งที่เราทำกันเกือบทุกวันเกือบทุกชั่วโมงนะครับเราถ่ายรูปในร้านอาหารร้านกาแฟถ่ายรูปกับเพื่อนเวลาที่เราไปเที่ยวเราถ่ายรูปกันเกือบจะทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันน่าสนใจนะครับว่าทำไมการถ่ายรูปถึงสำคัญมากถึงขนาดนั้นวันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับความสำคัญของภาพถ่ายโดยจะย้อนกลับไปในวันที่ชาวสยามเพิ่งรู้จักกับคำว่ากล้องถ่ายรูปครับในอดีตก่อนที่โลกจะรู้จักกับกล้องถ่ายรูปนักบวชมิชชันนารีคณะราชทูตนักมนุษยวิทยานักสำรวจที่ออกเดินทางไปทั่วมุมโลกนั้นได้จดบันทึกการค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างละเอียดนอกจากนั้นพวกเขายังวาดภาพประกอบลงไปอีกด้วยเพื่อที่จะบันทึกความทรงจำสื่อสารบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เขาค้นพบให้กับโลกได้รู้จนกระทั่งโลกได้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในรัชสมัยรัชกาลที่3สังฆราชปาเลอกัวชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นพระอธิการวัดคอนเซปชันแห่งนี้ก็ได้สั่งให้บาทหลวงลานอดีชาวฝรั่งเศสนำกล้องดาแกโรไทป์เข้ามาในสยามครับ
1: ก่อนหน้ารัชกาลที่4เนี่ยก็จะมีการเข้ามาของเครื่องมือที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปแล้วนะคะเขาว่ากันว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3โดยสังฆราชปาเลอกัวซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีข้อน่าสังเกตอยู่ว่ามันเข้ามาหลังจากที่ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปปรากฏขึ้นในโลกเพียง6ปีเท่านั้นเองดังนั้นแสดงว่าสยามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รับเทคโนโลยีหรือว่ารับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้เร็วกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของการร่างอาณานิคมมันเป็นเครื่องมือของผู้เผยแพร่ศาสนาเรียกร้องความสน

0: แม้ว่ากล้องและการถ่ายภาพจะเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นนำบางแหล่งข้อมูลบอกนะครับว่าเป็นเพราะชนชั้นนำมีความกลัวว่าจะมีคนเอาภาพถ่ายไปทำคุณไสจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4โลกก็ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สยามเป็นครั้งแรกครับ
1: รัชกาลที่4ท่านมีวัตถุประสงค์ท่านส่งบรรณาการไปยังฝรั่งเศสท่านส่งไปยังสหรัฐอเมริกาท่านส่งไปยังควีนวิกตอเรียพระรูปท่านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะท่านคิดว่ามันอาจจะประกอบว่านี่คือตัวตนของสยามประเทศนะนี่คือฉันนี่คือพระมหากษัตริย์ของสยามท่านคิดว่าเป็นข้อสันนิษฐานของการที่รัชกาลที่4ยอมให้ฉายพระรูป
0: และในปี2408จอห์นทอมสันช่างภาพชาวสกอตแลนด์ที่ถ่ายภาพด้วยเทคนิคฟิล์มกระจกก็ได้เดินทางเข้ามาในสยามและได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่4รวมทั้งภาพพระราชพิธีสำคัญภาพสภาพบ้านเมืองและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในขณะนั้นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงสภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตเท่านั้นนะครับแต่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในยุคที่เรากำลังต่อสู้กับลัทธิอาณานิคมโดยแสดงความมีอารยะผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาพถ่ายครับ

0: ภาพก็ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างภาพถ่ายในยุคสมัยดังกล่าวถือได้ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากและในปี2560ภาพถ่ายฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุทรวชิรยานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7ก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโก
1: เรามีโอกาสที่ดีมากเลยนะที่เราได้ดูนะคะเพราะว่าเขาก็เอามาจัดแสดงภาพถ่ายเป็นฟิล์มกระจกนะคะแล้วก็อัดภาพขยายใหญ่โอ้เห็นชัดเจนจนกระทั่งแบบความรู้สึกในใบหน้านี่ก็ยังเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของกล้องในรุ่นนั้นเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะสามารถเห็นดีเทลได้ชัดและมันการเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะก็คือกล้องถ่ายภาพเขาขยายภาพใหญ่ซะจนแบบน่าตกใจมากแล้วเราเห็นแม้กระทั่งคนที่กำลังพายเรืออยู่ว่าเขามีสีหน้ายังไงซึ่งตรงนั้นอ่ะมันประมาณ160ปีมาแล้วซึ่งมันดูมหัศจรรย์สำหรับประเทศอย่างเราอ่ะซึ่งมันไม่เคยเห็นอะไรใกล้ชิดขนาดนั้นมันแทบจะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้เลยนะอันนี้มันเป็นความพิเศษหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะหรือว่าหลักฐานที่เราเรียกว่าภาพถ่ายเลยนะเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคนั้นนะแล้วมันก็เห็นชัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จากชนชั้นนำการถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปในยุคต่อๆมาเราคงจำกันได้ดีนะครับถึงช่วงเวลาที่เราแต่งตัวหล่อๆไปถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปติดบัตรหรือถ่ายรูปในชุดข้าราชการเต็มยศกันที่ร้านถ่ายรูปน่าสนใจนะครับว่าทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าๆขึ้นมาดูเบื้องหลังภาพถ่ายเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านถ่ายภาพฉายาจิตรกรนะครับร้านนี้เปิดบริการมามากกว่า80ปีและทุกวันนี้เองก็ยังมีบริการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มการล้างการอัดการแต่งภาพยังมีเป็นระบบอนาล็อกนะครับ

0: ัวนี้มันเคยถ่ายหนังกันนะเลนคมมากเลยนะเนื้อมันขึ้นแบบโอ้สวยเลย
1: ก็คือร้านเปิดมา82ปีแล้วคือคุณยิ้มเป็นคนเปิดก่อตั้งร้านกับคุณย่านวลจันทร์สมัยก่อนจะมีนักการเมืองส.ส.แล้วก็ข้าราชการบุคคลธรรมดามาถ่ายรูปเยอะมากวันๆคือเฉพาะเคาน์เตอร์ก็ต้องมีประมาณ6คนล้างฟิล์มอีก4คน
2: นี่ก็คือฟิล์มจริงใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ฟิล์มเป็นแผ่น
3: ๆฟิล์มขาวดำ
2: ครับ
3: ถ้ามุมมันอยู่ด้านนี้คือขึ้นเป็นหน้ามันแล้วมันลงครับมันลงล็อก
2: ครับเปลี่ยน
3: นะแล้วก็ปิด
2: ใส่ฟิล์มไปแล้วไงต่อนะพ
3: ี่ใส่นี่เราจะถ่ายนะ
2: ครับ
3: เราต้องปิดหน้ากล้องก่อนนี่ฮะมันจะเป็นเนี่ย
2: อ๋อนี่เป็นตัวเปิดปิดหน้ากล้อง
3: ครับอันนี้ปิด
2: ชัตเตอร์
3: แล้วขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดตัวนี้ถ่ายตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้จะโฟกัสจะชัดกว่า
2: แล้วเห็นด้านหลังกับหัวเหมือนกัน
3: กับหัวเหมือนกัน
1: คือเราจะต้องล้างฟิล์มล้างฟิล์มออกมาแล้วเราต้องมีช่างแต่งฟิล์มจะมีช่างแต่งรูปด้วยผูกกันถ้าเป็นรูปใหญ่อะค่ะจะมีการแต่งด้วยครูกันแม้กระทั่งรูปเล็ก1นิ้วก็ต้องแต่ง12ใบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า2โหลลูกค้าสั่ง2โหลก็ต้องแต่งทั้ง24รูปเลยค่ะท่านจอมพลต่อค่ะที่ท่านถ่ายไว้แล้วเราก็ขอไว้โชว์กันนั้นจะเป็นแต่งลักษณะเราถ่ายขาวดำแล้วมาลงสีอ่ะค่ะที่เก่าสุดตอนนี้นะคะ
2: รูปที่ถ่ายออกมาใหม่ๆเนี่ยก่อนแต่งมันเป็นยังไงครับ
3: เป็นฟิล์มเนี่ยเขาจะแต่งที่ฟิล์มก่อนนะ
2: เขาแต่งที่ฟิล์มมาก่อนแล้วทีนึง
3: ฟิล์มพวกจุดดำๆพวกนี้อย่างแผลเป็นเขาก็มีนะตรงนี้
2: อ๋อบัวขาวแผลเป็นใช่ไหมแตก
3: แตกนี่ก็แตกแล้วก็มันลบให้เขาลบเราก็แตกไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย
2: พี่สมจิตครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในอาชีพเนี่ยครับเราจะถ่ายรูปไปแต่งรูปเนี่ยมันคืออะไรครับ
3: ก็เราต้องดูทุกอย่างเวลาถ่ายรูปไหมเพราะว่าราชการส่วนมากมันต้องเป๊ะนะเราต้องรู้หมดเลยอ่ะอย่างสายปลายสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่เรารู้หมดว่าตำแหน่งเรียนติดตรงไหนตรงไหนต้องรู
2: ้แต่พี่รู้ได้ยังไง
3: ก็ประสบการณ์คือเราถ่ายตลอดเนี่ยส่วนมากลูกค้าบางคนเขาไม่รู้หรอกนานแต่งตัวทีแทบไม่รู้เรื่องเลย
2: โอ้คือเราต้องช่วย
3: เราต้องเป๊ะเขาต้องเป๊ะต้องรู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็จบเลย
1: คือทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าว่าครั้งหนึ่งที่เขามาถ่ายรูปแล้วรับออกไปเขาจะได้รับความภูมิใจที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอะค่ะรูปถ่ายบางครั้งการที่เราจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกมันก็ควรจะสวยงามหรือว่าเก็บไปแล้วพอเรากลับมาดูความทรงจําเนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นที่เราถ่ายรูปเรายังสวยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วเก็บไว้ประมาณ10กว่าปีไปแล้วรูปก็ยังคงทนรักษาว่ามันไม่จืดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความสําคัญด้วย
4: การถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่เหมือนสมัยนี้กดมือถืออะไรได้ต้องเป็นโอกาสสำคัญเป็นรูปแรกเลยคือเขาให้ตั้งท่าอะไรก็ได้แค่นั้นนะคะจะดูได้ว่าดอกไม้นี่มันเหี่ยวจนคอตกแสดงว่าผ่านการให้นางแบบถือกันจน ดอกไม้ล้าไปแล้ว
5: คือความทรงจำพอเขาเรียกว่าในช่วง10ปีหลังเราทำงานหนักมากการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรามันน้อยมากๆกลับมาเพื่อแค่นอนอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นภาพอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะแล้วเราใช้คำว่าไงหนูมักได้กลิ่นแม
4: ่
5: คือเราเองจะรู้สึกว่าสถานที่ทุกสถานที่มันมีกลิ่นของมันน่ะเป็นกลิ่นที่ทุกคนแบบเฉพาะตัวน่าจะรู้นะเราจะรู้ตอนนี้คือกลิ่นสาทรนี่คือกลิ่นที่บ้านเนี้ย
4: รูปนี้จำได้ว่าพ่อก็เกณฑ์พวกเราไปถ่ายรูปกันเพื่อที่จะส่งไปให้ทางพี่สาวกับย่าที่เมืองจีนว่าพวกเราอยู่ทางนี้มีสมาชิกกี่คน ก็ไล่จากพี่สาวคนที่2 3แล้วก็พี่ชายอีก3คนแล้วพี่ก็เป็นคนสุดท้องส่งกลับไปให้ย่าค่ะเห็นแล้วก็บอกได้คำเดียวว่ามีความสุขอ่ะต้องขอบคุณเขาที่ขอบคุณ2คนนี้ที่ยอมเกิดมาเป็นลูกแม่จริงๆเราก็สามารถที่จะหยิบอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับเมมโมรี่เก่าๆย้อนกลับไปเราดูแล้วเราก็มีความสุขในอดีตเนี่ยเราก็เคยเป็นเด็กผ่านทุกอย่างของชีวิตของมนุษย์ที่เป็นมาทำให้มีความสุขเวลาเครียดๆหรืออะไรมานั่งดูภาพนี้แล้วเอ้ยชื่นใจค่ะ
6: ก่อนที่พ่อแม่จะจูงมือเราเนี่ยไปแต่งตัวหรือว่าไปจัดภาพถ่ายอะไรตรงนั้นทุกครอบครัวเมื่อก่อนมีหมดอ่ะนะแล้วก็เราจะจดจำได้ในช่วงเวลาในช่วงก่อนหน้านั้นทั้งที่เรื่องอื่นๆเราอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะแล้วก็จำได้ว่าเราไปที่ร้านไหนเราต้องเดินขึ้นบันไดไปเราต้องอะไรต่ออะไรนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีความทรงจำระหว่างเรากับพ่อแม่กับครอบครัวกับพี่น้องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะทำใหสังคมชุมชนเนี่ยมันมีร่องรอยของความทรงจำเกิดขึ้นแล้วมันสามารถจะอธิบายมันทำให้เห็นว่าเหมือนกับท่านนะมันเหมือนกับพระราชวงศ์พระมหากษัตริย์พระวงศ์สันวงศ์ที่ผ่านมานะที่เราเห็นภาพท่านเนี่ยเรารู้จักท่านจากภาพสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะมีตัวตนของเรานะอยู่ในภาพซึ่งเป็นภาพของครอบครัวสืบเนื่องส่งต่อไปให้ลูกหลานเราต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทรงจำที่มันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยที่มันปรากฏอยู่ในช่วงยุคสมัยหนึ่งนะแล้วมันก็สามารถส่งสืบ

0: ผมมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงเพื่อพบกับเชิดวุฒิสกลยาช่างภาพหนุ่มที่ชอบเดินทางซอกซอนไปในเมืองเพื่อบันทึกภาพชีวิตผู้คนธรรมดาธรรมดาคนหาเช้ากินค่ำคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆคุณรู้ไหมครับว่านอกจากความสวยงามศิลปะของการถ่ายรูปในแนวนี้แล้วเบื้องหลังภาพเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
1: ผมสนใจชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนยังไงอะไรทั้งรวยทั้งจนทุกชนชั้นวรรณะมันเป็นเสน่ห์ทำให้ผมต้องอยากที่จะเดินบันทึกภาพจนมาถึงวันนี้งานสนามหลวงนี่เป็นงานเอ็กซิบิชันครั้งแรกสนามหลวงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างนะแต่สำหรับผมมันเป็นความมหัศจรรย์มันเป็นเสน่ห์คนในพื้นที่ว่างอ่ะผมเดินทางผ่านตั้งแต่ยังวัยรุ่นเนี่ยคนมานั่งมานอนแล้วก็มีคนมาขายของช่วงผมนี่มันหลังจากที่เขาไล่ร้านขายหนังสือกับร้านขายเหรียญสะสมไปแล้วไงแต่มันก็ยังมีเห็นชีวิตของผู้คนอ่ะมันเห็นชัดอ่ะมันเป็นร้านโล่งๆอ่ะมันก็ดึงดูดให้คนที่สนใจชีวิตอย่างผมอ่ะบันทึกภาพแล้วพอเวลามันผ่านไปผมมาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมบันทึกเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์อย่างนึงมันทำให้เราเห็นแบบการเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตผู้คนในยุคเอาอย่างน้อยก็เป็นยุคผมอ่ะภายในแบบ 20-30 ปีอ่ะจนถึงตอนนี้ผมได้เห็นข้อแตกต่างกลับไปที่ครั้งแรกที่มาถ่ายอ่ะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยผมออกมาเดินถ่ายนี่ก็คือก็แค่สนใจชีวิตหัวลำโพงก็เหมือนกันก็เป็นอีกที่หนึ่งผมยินดีเลยถ้าเกิดว่ามันก็จะเป็นแค่รูปนึงที่แบบแค่บันทึกไว้ช่วงเวลาหนึ่งหัวลำโพงแต่ไม่อยากให้รูปของผมอะเป็นตัวยืนยันว่าโอ้ตอนนี้รูปผมมีค่าแล้วนะเพราะตอนนี้ไม่มีหัวลำโพงอยู่ต่อไปจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยไปทำลายชีวิตของผู้คนอะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ยังไงอะความหมายของผมเหมือนสนามหลวงเลยถ้าจะคิดจะทำพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหมุนเวียนเหมือนเดิมคนยังหัวลำโพงหัวใจของเขาคือขนส่งมวลชนรถไฟเราให้เกียรติเขารักษาเขาทั้งวิถีชีวิตด้วยนั่นคือของจริง
0: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมเป็นยังไง
1: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมมีมากตอนนั้นไม่ได้คิดตอนถ่ายรูปไม่ได้คิดแต่พอประสบการณ์พอเราโตขึ้นมาหน่อยจนเนี่ยวัยกลางคนแล้วรู้เลยเวลาคนเดินเมืองหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องไปศึกษาจากภาพอดีตทั้งนั้นเลยเพราะว่าภาพพวกนี้มันเทคบันทึกอ่ะมันยังไม่พอมันมีภาพถ่ายยืนยันนะ
2: เราจะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่าที่เราไม่สามารถจะเรียกคืนได้โดยเฉพาะในประเทศเราอ่ะนะซึ่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเร็วมากนะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้อีกแล้วในสภาพที่มันอยู่กับบริบทของเขาในปัจจุบันตรงนั้นน่ะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บรักษาแล้วก็สืบทอดต่อไปจนต้องมีคนรุ่นต่อๆไปเขาจะมาเห็นสิ่งที่คุณเก็บสิ่งเหล่านี้เรื่องรูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำงานหนักแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้อะไรมากแต่ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลมาก

ายคนที่ได้เห็นภาพถ่ายในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของครอบครัวหรือภาพถ่ายของเมืองก็คงจะมีรอยยิ้มและมีความสุขและอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรุงเทพในสมัยก่อนน่าอยู่กับปัจจุบันภาพถ่ายเองไม่ได้เป็นเพียงทำแมชชีนที่พาเราย้อนกลับไปสู่อดีตแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงอนาคตเพราะว่าข้างหลังภาพถ่ายทำให้เราเห็นบริบทของเมืองได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนทำให้เราได้เรียนรู้อดีตรู้ประวัติศาสตร์และมองอนาคตอย่างรอบคอบดังนั้นในวันนี้หรือวันข้างหน้าถ้าเราจะพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และอยู่ได้ดีจริงๆคำตอบอาจจะอยู่ที่ภาพถ่ายเหล่านี้ก็ได้ครับ

่านี้เนี่ยเราอธิบายอย่างไรมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงวินาทีที่พิเศษเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยมันภาพเดียวอธิบายได้เป็นร้อยเป็นพันเยอะมากมันมีพลังในการอธิบายได้เยอะมากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยภาพกับบริบทเนี่ยนะบริบทมันมีเยอะภาพมันมีน้อยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยภาพมันเยอะแต่บริบทมันน้อยนั่นน่ะเราจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมนะมันก็เลยต้องมีการบาลานซ์มีการทวงดุลกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเรามีดิจิตอลแล้วอ่ะนะเรากดได้ทุกที่เราสร้างภาพที่มันให้สวยยังไงก็ได้แต่ตรงนั้นมันอาจจะไม่จีรังเพราะว่า 1. ไม่มีบริบท 2. เราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะเก็บรักษาตรงนั้นไว้เพราะนั้นภาพกับเรื่องราวเนี่ยมันควรจะต้องไปด้วยกันแล้วก็มีการอธิบายมีอะไรต่ออะไรภาพกับบริบทต่างหากที่มันมีความหมายที่มันจะสามารถสื่อต่อหรือว่ามันจะอธิบายเรื่องราวของบ้านเมืองเราได้ในอนาคตต่อไปอ่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
7: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
6: รู้สิ
3: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
7: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
7: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มหาลัยบ้านนอก
8: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมรุไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย

0: หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำข้อลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
1: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
2: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลก

0: ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีล้อมรอบแล้วภายในตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองและป้อมเป็นปราการป้องกันภัยจากศัตรูอีกชั้นหนึ่งด้วยจากหลักฐานในเอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นั้นกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงคันดินกำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตรหนา5เมตรสูง6เมตรมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องกุดสำหรับประชาชนเข้าออก61ประตูประตู20ประตูและป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบ16ป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับ

ยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันต่อครับ
0: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกนิธคำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช 2,554 ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
1: ตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อยอดภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
0: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ชำรุดหักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตน

0: ใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพจึงเป็นดั่งศูนย์รวมสรรพวิชาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยสวัสดีครับ

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเกรียงไกลอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านนี่แหละชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงนะครับเขาก็จะหากินกับแม่น้ำนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมออกเรือมากับนี่เลยที่สวยอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีไหนครับที่เราจะออกไปหาปลากัน
1: วันนี้เราจะไปหาปลากันเราจะใช้วิธีการยกรอบลูกใหญ่รอบมันมี2ชนิดมันมีรอบลอยกับรอบจมชนิดที่ผมดักอยู่นี่มันเป็นรอบลอยมันเป็นรอบลูกใหญ่ที่เราต้องการปลาลอยๆคือปลาสังขวาปลาตะเพียนปลาน้ำเงินปลาแดงปลาขาว
0: ครับ
1: แล้วก็ปลาเบี้ยวถ้าจมมันก็จะเป็นพวกปลากดคังปลากาปลาตะกูปลาตะมิด
0: ที่คือเขาจะอยู่แบบตาม
1: ปลาลิ้นหมาที่มันจะอยู่ตามผิวดิน
0: อ๋อผิวดินแล้วบริเวณที่เราจะไปวางนี่มันคือตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่ริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่งไปเรื่อยแล้วแต่เราจะเหมาะใจตรงไหนเราก็ไป
0: อ๋อคือจะวางเนี่ยพื้นที่ทำเลนี่คือริมเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะจุดแรกนะครับเรามากู้แล้วนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่พี่สวยบอกว่าระหว่างนี้ถึงว่าบอกให้ผู้เนี่ยถ่วงเรือไว้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันใหญ่อย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหหูมีชื่อเรียกไหมเนี่ยรอบนี้มันใหญ่
1: มันรอบมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเราจะเรียกก็เรียกรอบได้เพราะว่ามันใหญ่สุดแล้ว
0: รอบยักษ์โอ้นี่ไงปลาเข้าเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วปกติพี่สวยก็มาคนเดียวอย่างนี้เหรอ
1: มาคนเดียวครับเพราะว่าอยู่คนเดียว
0: นี่รอบเบลเลอร์เลยนะนี่ผู้เข้าไปข้างในนี่เข้าไปได้อีกหลายคนเลยนะในรอบนี้นะฮะคือเกือบเท่าเรือเราเลยเนี่ยลำนี้ยาวมากเลยนะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 2.50 เมตรครับผม
0: ประมาณ2.50 เมตรได้นะครับตรงนี้ในปากอวนมี2ชั้นเลยนะโครงก็คือจะมีท่อเนี่ยเป็นท่อ PVC ผสมกับตัวไม้ไผ่นะครับเป็นรอบทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วนี่นะครับมีปลาติดขึ้นมาก็พอสมควรเลยนะฮะสวายก็มานะครับตัวเบลเลอร์เลยนะฮะ
1: นี่ปลาสังขวาดครับ
0: ปลาสังขวาดโอ้ยอย่างนี้พี่สวยวางไว้กี่ลูกเนี่ย
1: ผมวางไว้20 ลูก
0: 20ลูกนี่นะครับตอนนี้นะฮะพี่สวยก็เก็บปลาออกมาหมดแล้วจากรอบนะฮะทีนี้เราก็จะ
1: วางไว้ยังเก่าคือเราก็จะหย่อนลงไว้ยังเก่า
0: หย่อนคืนไป
1: ครับผม
0: โดยที่ไม่ต้องมีหยงมีเหยื่ออะไรเลยหรอ
1: ไม่มี
0: อันนี้อันนี้มันตายอ
1: ันนี้คือปลามันตายติดอยู
0: ่ก็เอาไว้ได้
1: เราก็ปล่อยไว้ล่อมันอีกทีเพราะว่าปลาสังขวาดมันจะชอบเหยื่อเน่าพวกปลาเทพูปลาสวายเงี้ย
0: ฮะ
1: เราก็ปล่อยมันไว้เป็นเหยื่ออีกทีนึง
0: แล้วทำไมเขาถึงอยู่ดีเขาก็เข้ามาล่ะมันไม่มีเหยื่อ
1: ก็มันแบบก็มันเหมือนอีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่อยู่อาศัยด้วยไงเขาก็จะหลบปลาใหญ่อีกทีเขาก็เข้ามา
0: ครับนี่นะครับพอเอาปลาออกหมดแล้วนะครับเราก็จะหย่อนรอบนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
1: อีก2วัน
0: อีก2วันเราก็จะมากู้แบบนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้นะครับพายมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่วางรอบไว้นะฮะมาอีกแล้ว
1: ปลาใหญ
0: ่เฮ้ยโห
1: ปลาคัง
0: ปลาคังเหรอ
1: ครับผม
0: มา
1: ค่อยๆใจเย็นนะครับ
0: ครับนี่ปลาแม่น้ำน่านนะ
1: ครับผม
0: เบลเลอร์เลยนะเมื่อกี้พูดว่าตกใจแล้วนะพี่สวยตกใจกว่าอีกใช่ไหม โอ้ปลาใหญ
1: ่โอ้ยปลาขาใหญ่ปลาขาใหญ
0: ่ทำไมมันติดไม่ค่อยติดมาเยอะอย่างนี้หรอครับหรือไง
1: มันถ้ามันจะติดดีตั้งแต่ต้นเดือนกันยาจนมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพออีกสักประมาณครึ่งเดือนเนี่ยน้ำมันจะใสแล้วมันจะไม่ค่อยติดแล้ว
0: โอ้
1: แล้วมันจะไปติดอีกทีหน้าน้ำลดปลาสังขวาดเนี่ยมันจะติดช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกันยาถึงปลายเดือน
0: ครับ
1: ถ้าช่วงต่อไปนี้มันก็จะไม่มีแล้วปีนึงมันจะมีแค่ครั้งเดียว
0: ก็ช่วงนี้แหละอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กของเรานี่อะไรเนี่ย
1: ปากกาครับปากกา
0: ปากกาเหรอ
1: ปลากาปลากาน
0: ี่ถ้าไม่ติดรอบนี่ถีบนะ
1: ใจดีครับผมใจดี
0: ไม่นะปลากาตัวใหญ่มากอันนี้ประมาณกี่โลได้เนี่ยปลากาเรา
1: ปลากาตัวนี้ประมาณ3 โล 3.5 โลน่าจะได
0: ้นี่นี่ปรากฏครั้งก็มานะครับโอ้โหรอบแบบนี้เนี่ยเราจะได้ปลาที่หลากหลายโดยที่เราแบบไม่อาจรู้ได้เลยเนาะว
1: ่
0: า มันจะมีอะไรขึ้นมาบ้างมันก็ต้องได้ลุ้นแบบนี้แหละพี่สวยถึงแบบดีใจมากเลยเวลาที่ได้แบบปลาใหญ่
2: ลาที่ได้จากรอบนี้ด้วยกันหลากหลายเลยครับเพราะรอบที่เราวางไปนี้นอกจากจะเป็นรอบขนาดใหญ่ตำแหน่งที่วางรอบก็คือริมฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของปลาต่างๆครับการวางรอบชาวบ้านจะนำรอบมาผูกทีละลูกสังเกตว่าจะใช้เชือกผูกกับต้นไม้เพื่อให้รอบนั้นไม่หลุดลอยออกไปกลางแม่น้ำและมีลูกหินถ่วงและทุ่นผูกไว้เพื่ให้รอบลอยอยู่กลางน้ำและจะเลือกวางจุดที่มีน้ำไหลเพราะหากบริเวณนั้นไม่ไหลผ่านหรือที่เรียกกันว่าน้ำอับปลาก็จะไม่เข้ามาติดครับ
1: ปลากดคัง3ตัว
0: 3ตัวเลย
1: โอ้ยปลากระเหใหญ่ปลากระเหตัวนี้ถือว่าใหญ
0: ่ใหญ่นะ
1: ครับผม
0: รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
1: ครับ
0: ได้ปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นปลากดคังนะฮะ
1: ปลากดคังครับตัวนี้ปลาเทโพครับ
2: ตอนนี้เราให้พี่สวยพักเหนื่อยสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายกรอบกันต่อจะได้ปลาตัวใหญ่ๆอีกหรือไม่อดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเกลียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านครับพลุตามพี่สวยนะครับมาดูการกู้รอบยักษ์หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาของชาวบ้านที่นี่ช่วงที่แล้วนะครับปลาที่ได้จากการยกรอบทั้งหลากหลายแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝีมือการยกรอบของพลุกันบ้างดีกว่านะฮะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ๆสู้พี่สวยได้หรือเปล่าครับ
1: ด้วยดึงด้วยหมุนดึงดึงเดี๋ยวเดี๋ยวปลาสวนออกเพราะว่า
0: ปลาสวนออกนะครับ
1: ต้องยกให้ปากพ้นน้ำ
0: โอ้โหสวยอันนี้มันเยอะมากเลย
1: ปลาเยอะมากค่อยๆดึงรอบขึ้นก่อนขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยค่อยๆดันเข้ามา
0: อันนี้พุเหมือนมันจะติดแล้วครับ
1: ให้ผมไปช่วยไหม
0: ให้เถอะครับให้เถอะครับเราก็ต้องค่อยๆเลื่อนมานะครับ
1: เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พุดึงดึงดึงเอาปลาเข้ามา
0: ดึงเอาปลาเข้ามาโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหอันนี้ปลาสวายเหรอ
1: ครับผม
0: สวายเยอะมากนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้เหนื่อยมากเพราะมันหนักอ่ะมันไม่ได้หนักที่รอบนะรอบเท่าเดิมแต่ว่าปลามันเยอะ
1: ครับ
0: มัดเข้าไปโอ้ยปลาสวายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับปลาสวายตัวใหญ่มากนี่โล7โล8นะครับรอบนี้โหดมากนะครับใหญ่เบิ้มเลยกระเพียน
1: ปลาดอกนิ้ว
0: ปลาดอกนิ้วกระเทียม
1: โอ้ยลูกนี้ติดกว่าลูกเมื่อกี้อีก
0: ลูกนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอลังการมากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะอันนี้ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง
1: ผมช่วยผมช่วยผมลากหน่อยลากลากลากช่วยลาก
0: ไหลแล้วครับนี่ครับเยอะมากนะครับหัวนี้ต้องหวายเพียบเลยใหญ่มากนะครับ2โล
1: 2โลครึ่ง
0: อันนี
1: ้ตัวนี้ก็ใกล้ๆ2โล
2: วันนี้พลุและพี่สวยยกรอบกันไปหลายลูกเลยนะครับโดยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากน้ำเยอะปลาที่ได้ก็จะยิ่งเยอะและหลากหลายเหมือนกันครับและด้วยความที่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดปลาที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับก็มีทั้งนำไปขายที่ตลาดและขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อครับปลาที่เราได้มานะครับมีทั้งปลาสวายปลากาปลากดคังและอีกหลากหลายรวมไปถึงปลาสังฆวาสหรือปลาสังฆวาสซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำน่านมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าตาก็คล้ายกับปลาสวายเลยล่ะครับ
0: นี่นะครับคือหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ว่าไซส์นี่คือจะต่างกัน
1: มันจะต่างกันครับ
0: แล้วสังฆวาสมีตัวใหญ่แบบสวายไหม
1: ถ้าปลาสังฆวาสใหญ่สุดก็จะประมาณเคยได้ประมาณ6ขีด7ขีดถือว่าใหญ่สุดแล้ว
0: นี่ครับถ้าเป็นสวายเนี่ยเขาก็จะออกหัวป้านๆหน่อยและแน่นอนสวายนี่เขาจะโตได้เป็น10โลเลยก็มี
1: 20กว่าก็มี
0: 20โลก็ได้แต่สังฆวาสเต็มที่ไม่เกินโลส่วนอันนี้นะครับเป็นปลากานะครับหน้าตาก็จะคล้ายปลายี่สกเนาะเป็นตระกูลเดียวกันเนาะ
1: ครับ
0: นี่นะครับตอนขึ้นเขาจะออกสีดำขับเลยนะ
1: ดำนวล
0: ดำนวลเลยนี่แหละครับปลากานะฮะตัวใหญ่มาก
2: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านกันจะมีอะไรบ้างนั้นรอสักครู่เดียวครับปลาที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อ ปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดค้างและปลาสังกะวาดเราจะลดเมืองและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับ
0: เมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสมมาทำให้เราทานแม่เสมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอ
3: เหมือนเขาจะเป็นเหนียวนุ่ม
0: ๆเหนียวนุ
3: ่มอร่อย
0: อ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบ
3: ลาบปลากา
0: สูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลย
3: ก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียด
0: สับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะ
3: ได
0: ้โอเคจ้า
2: เครื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับ
3: เสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โคกโขก
0: ทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอด
3: มันเป็นปลามีก้างครับ
0: ก้
3: างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้าง
0: ก็คือสับไปเลยให้ละเอียดไปเลย
3: ให้ละเอียดไปเลย
0: ไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะ
3: มันปลากายเขาจะเหนียวกว่า
0: ตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้ว
3: แล้วก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึง
0: ครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหม
3: ใช่เราจะนวดปลาแล้วก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไป
0: ทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะ
3: ปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟ
0: นวดไปจนมันเป็นยังไงดะ
3: ให้มันเหนียวให้มันแห้ง
2: เนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับ
0: ไฟไม่ต้องแรงมาก
3: ไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมาก
0: ไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะ
3: เคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันนวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไป
0: นี่นะครับตอนนี้คือนวดมากเลยคือแบบ
3: หอมเลย
0: หอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะ
3: พอครับพอ
0: ได้แล้ว
3: แห้งเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว
0: ้เราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว
3: ้ตะไคร้โอเคโอ้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่น
0: ได้
3: คั่วแล้ว
0: หอมมาก
3: ขอน้ำปลาหน่อยมะนาว
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลาก

0: อีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับ
1: ปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอะ
2: เป็นแกงปลา
1: ครับ
2: จะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะ
1: อร่อยไหม
2: อร่อยค่ะ
1: นะ
0: ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้ว
2: ครับ
1: นี่
2: ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับ
1: ใส่ปลาได้เลยนะฮะ
2: ใส่ลงไปเลย
1: ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะจะมีพริกนะครับพริกแกวสด
2: พริกแกวสด
1: ที่เราจะ
2: โข
1: ก
2: เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ด
1: ครับผม
2: แต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่ว
1: ลงไปด้วย
2: ลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอม
0: พริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคัง
2: ตำแหลกพอประมาณ
1: พอหยาบหยาบพอเนาะนะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลย
2: ก็โอเค
1: นี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่แม่เสร็จเป็นไง
2: โอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลย
1: สุกเรียบร้อยแล้วครับ
2: เรียบร้อยแล้วจ้ะเมนู
1: ตอนของการปรุง
2: ปรุงรส
1: ปรุงเลยนะฮะ
2: ใส่มะนาวลงไปเลย
1: ตามด้วย
2: น้ำปลา
1: น้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับ
2: อันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะ
1: อ๋อนี่แล้วก็
2: อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอม
1: ครับ
2: โอเคใช่ได้ครับ
1: โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากดคังครับผม

0: และมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับ
1: เขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอ
2: เนื้อหวาน
1: หวาน
2: หวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอย
1: อ๋อเหรอครับ
2: ค่ะ
1: เรานิยมเอามาทอดกระเทียม
2: ทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอด
1: ชูชีได้ไหม
2: ชูชี
1: ชูชี
2: มาก
1: นะเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับ
2: หมักน้ำปลาก่อน
1: จ้ะอ่ะเอาละครับ

0: เดือดได้ที่
1: แล้วได้ที่ปึ๊บ
0: โรยเกลือ
1: โรยเกลือลงไป
0: เวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะ
1: ครับนี่

0: ใส่ปลาลงไปเลย
1: ได้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โ
0: อ้แม่กระเด็นระวังกระเด็น
1: หูหนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนครับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: พอเลยเต็มกระทะ
1: เต็มกระทะแล้ว
0: ปึ๊บอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะ
1: โอ้สวยมากเลยอ่ะ
0: สวยงาม
1: ฝีมือเน
0: ี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่ง
1: เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสักกะวาด
0: ทอดกระเทียมพริกไทย

0: ไรก่อนจ๊ะ
1: เอาลาบปลาจ้ะ
0: ลาบปลานะได้เลยได้เลย
2: นี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วย
0: ลาบปลากานี่นะครับคือมันหอม
1: หอม
0: พวกพริกคั่ว
1: หอมกระเทียม
0: หอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่เนี้ยมันจะมีฟู
1: มันนุ่มมันฟู
0: นุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบ
1: อันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟู
0: เดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่ว
1: ใช่ไหมให้มันหอม
0: แล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลย
1: เนื้อหวาน
0: หวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวเลยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับ
1: ปลาสังขวาทอดกระเทียมไก
0: ่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะ
1: ทอด
0: มันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่มันจะหวานมันจะนิ่ม

0: ก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับแม่เกษมของกูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เกษมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เกษมไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: ล่วงน้ำแล้วเอ้า
3: ได้แล้วได้แล้ว
0: นี่ได้แล้วได้แล้ว
3: เ
0: ออทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วย
3: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด
0: ี๋
3: ยวพูเอง
0: อ๋อได้อ้าวเฮ้ยนี่ไง
3: นี่ไง
0: กิ้งไม่ไล่ไม่ล่มเรือไม่ล่ม
3: อุ้ย
0: ถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่
3: จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะ
0: ไง
3: แล้วทำไมตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุต้องดิอมรินทร์ท
4: ีวีพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

ดีเช้าดีเช้าสบายเด้อ

0: cute.
1: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
2: ่โอเค so students this is the end of our class for today. Thank you so much.
3: Gift
4: for you.
2: Oh my gift. Oh this is so cute. Oh thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะก็เกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกาลฟ์เอนเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็

0: ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสวนด้วยครับ
1: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาติไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาติไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะ อะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
2: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมเริ่มบอกว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะฮะโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนี่นะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคย ท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
3: ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเอ๊ะทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
1: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ย ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่

0: ่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
1: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งนึงค่ะ
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมฉะนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่สองส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
3: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
4: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File Thai A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่สภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this building and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy

0: นี่ค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ถ้าให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่เลื่อยอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
5: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
7: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยเนี่ยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
8: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
7: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูและน้องชีต้านะครับพวกเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้ครูต้นคูนะครับจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปค้นหาความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแรกๆนะครับของชนชาติไทยกันครับ
1: น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะครูหนูอยากไปเที่ยวแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้สิครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันก่อนครับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับเราแบ่งได้ง่ายๆออกเป็น2ยุคครับนั่นก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ครับ
1: แล้วแต่ละยุคมันต่างกันยังไงหรอคะ
0: ต่างกันอย่างมากเลยครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับคือสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ครับแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมัยที่มนุษย์นั้นรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่บนโลกนะครับมีความพร้อมในการประดิษฐ์ตัวอักษรไม่เท่ากันจึงทำให้ที่ต่างๆบนโลกใบนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกันครับอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยของเราในปัจจุบันนะครับเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่12ครับโดยเราพบจารึกหลักหนึ่งนะครับเป็นจารึกที่จารึกด้วยอักษรปัลลวะเขียนเป็นภาษาสันสกฤตกำหนดอายุไว้ราวพุทธศักราช1180ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอักษรที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่เราพบในดินแดนประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่12นั่นเองครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีอาณาจักรเป็นของคนไทยนะครับเนื่องจากว่าชนชาติไทยนั้นยังกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆและโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอาณาจักรสุโขทัยนั้นน่าจะก่อตั้งขึ้นในราวพุทธศักราช1792โดยมีกษัตริย์พระองค์แรกคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเป็นอาณาจักรทางภาคกลางตอนบนที่สถาปนาขึ้นในลุ่มแม่น้ำยมครับก่อนหน้าที่จะมีสุโขทัยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของขอมมาก่อนครับต่อมาผู้นำชาวไทยสามารถกำจัดอิทธิพลของขอมออกไปได้และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นอาณาจักรแรกๆของชนชาติไทยครับในช่วงต้นนะครับอาณาจักรสุโขทัยมีขนาดเล็กครับจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนใกล้ชิดกันกษัตริย์ในช่วงต้นของสุโขทัยจึงมีสถานะเป็นพ่อปกครองลูกครับและในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายนะครับพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยได้ทรงนำเอาแนวคิดธรรมราชาขึ้นมาโดดเด่นแทนที่พ่อปกครองลูกครับจึงทำให้พระนามของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนจากคำว่าพ่อขุนไปเป็นคำว่าพระมหาธรรมราชาครับเช่นพระมหาธรรมราชาที่1มีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพญาลิไทยครับในสมัยสุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกสมัยหนึ่งครับที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าสุโขทัยตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าทางบกจึงมีหลายครั้งหลายหนเลยครับที่พ่อค้าทั้งหลายจะต้องมารวมตัวกันราชสำนักของสุโขทัยนะครับมีนโยบายในการไม่เก็บภาษีผ่านด่านจากพ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปมาครับจึงทำให้พ่อค้านิยมนำสินค้าเข้ามาค้าขายกันในสุโขทัยสุโขทัยในสมัยนั้นมีตลาดที่พ่อค้ามารวมตัวกันเพื่อค้าขายสินค้าเรียกว่า